90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: บู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสบู่ไมด้าครับแน่นอนช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่บอกว่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับใครที่ต้องเดินทางออกไปทำงานนะครับต้องฝ่าฟันการจราจรรถติดกันไปปัญหาที่น่ารำคาญใจอย่างหนึ่งนั่นคือเวลาเราโดนฝนแล้วมันมีความเปียกชื้นครับอาการคันยุบยิบเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามเนื้อตามตัวเราเพราะว่าเราสวมเสื้อผ้าที่มันอับชื้นนั่นเองเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะว่าสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังด้วยใช้ได้ทุกวันเลยครับทั้งผิวหน้าก็ได้ผิวกายก็ได้ใช้แล้วผิวไม่แห้งครับเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกเลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ครับช้อปปี้ TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health นะครับรีบไปหาซื้อกันได้เลยครับต้นชั่วโมงนี้ผมเปิดเพลงลูกทุ่งอีสานที่คุณได้ฟังกันไปหลายเพลงครับทั้ง OA ไหมไทยเอพจนาแล้วก็แมนมณีวันด้วยนะครับซึ่งแมนมณีวันก็ตอบรับที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วยไปจะเจอกันได้เลยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ที่อยากเชิญชวนคุณฟังทุกท่านเลยไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับ4ตุลาคมนี้นะฮะไปกันตั้งแต่11โมงเลยนะครับไปจับจองที่นั่งใกล้ชิดเวทีกันทีเดียวนะเรียกว่าเกาะติดขอบเลยนะครับนอกจากแมนมณีวันแล้วก็ยังมีนักร้องมากมายที่จะขึ้นเวทีนะครับทั้งซูเปอร์เวเลนไทน์นะก็คือน้องโบนะครับแล้วก็ยังมีอามน้อยโรจนันท์ปลายกนกพรเพชรทาวุฒเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์รวมไปถึงวงหมอลำสองวงใหญ่ที่จะมาขึ้นประชันกันด้วยครับระเบียบวาทศิลป์กับวงนี้เลยนะครับคุณฟังหมอลำศิลปินภูไทยครับห้ามพลาดเลยนะฮะ4ตุลาคม11โมงไปเจอกันนะครับที่ไหนเอ่ยสเตเดียมวันนั่นเองนะครับจุฬาซอย4แล้วก็ยังได้ลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรอีกด้วยแหละครับ

0: ุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแซคชุมแพครับ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อยากมาฝากกันครับนั่นคือกิจกรรมฉันทนาชาชาชาครับกิจกรรมสุดฮอตที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยจัดมาต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีแล้วครับยกทีมดีเจแล้วก็ศิลปินสุดฮอตนะครับอย่างน้องเต๋าภูสินครับไปหาพี่น้องชาวโรงงานในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงงาน2จังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พนักงานกว่า 1,200 คนรอรับความสนุกสนานจากพวกเราได้เลยขอขอบคุณดีคอร์เจนครีมมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราตินครับห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุกจิ้มตราอาหารฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมด้วยนะคร
2: ับ ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโป้ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
6: ีดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคารบีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
7: กลับมาอยู่กันต่อที่90ลูกทุ่งรักไทยครับคิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรก็022807127 SMS 4689990นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังอีกหนึ่งเพลงครับที่เป็นเสียงของศิลปินที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ด้วยครับน้องโบนะฮะซุปเปอร์วาเลนไทน์นั่นเองครับไปให้กำลังใจเธอได้นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: หล่าเอ้ยเจ้าสุขสบายดีบ่ตอนนี้เจ้าอยู่ไส

0: พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
1: ๆได้เวลาเพลงฮิตที่คิดถึงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเม็ดตราใบห่อนั่นเองครับวันนี้จะหยิบเพลงที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็คงจะเคยฟังกันมาอย่างยาวนานแล้วนะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยขับร้องโดยเอกชัยศรีวิชัยครับในปีพ.ศ. 2527นะครับและคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือคุณชวนชัยฉิมพะวงนั่นเองครับเป็นที่ชื่อว่าพี่มีดัง

0: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆแท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: พี่แท็กซี่อย่าลืมนะครับแท็กซี่สโมสรพบกันครั้งต่อไปครับเตรียมตัวลุ้นรางวัลมากมายรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2แล้วก็มาสนุกสนานกับศิลปินแล้วก็ดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยครับพี่แท็กซี่ที่ซื้อผิดพันไอชินหรือว่าแอดวิกนะครับอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านหรือว่านำป้ายที่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์เขียนชื่อร้านเบอร์โทรร้านมาส่งที่งานนะครับลุ้นรับของขวัญพิเศษจากไอชินภายในงานได้เลยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับไอชินครับเปิดกลุ่มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่นะครับที่รองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดเพื่อช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้รถเน้นคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่นะครับแบตทั้ง3รุ่นนี้ไอชินเขาพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้กับผู้ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะครับหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ได้เลยครับ
0: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
1: ้ใกล้หมดเขตแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทครับร่วมสนุกง่ายๆนะครับได้ลุ้นทุกคนเลยเพียงใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าที่อยู่คู่บ้านคนไทยมากว่า60ปีครับตัดฝากล่องสีไหนแบบไหนก็ได้เขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วนะครับอย่าเดี๋ยวอย่ารอนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากอย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือเพราะว่าทองคำรางวัลใหญ่อาจจะเป็นของคุณนะครับขอขอบคุณยาจุดกันยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง

0: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ใครที่มีปัญหานะครับเรื่องของเส้นผมครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับอยากแนะนำให้ลองใช้ Green Bio Super Treatment Cream ครับอันนี้เป็นทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับที่กล้าท้ายคุณลองเลยครับด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองประสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันด้วยนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมก็จะสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆครับที่สำคัญต้องระวังของลอกเลียนแบบด้วยนะครับของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกนะครับซองสีส้มทองและก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองด้วยลองซื้อใช้กันดูนะครับ
0: เล่าข่าว90
2: เตรียมเสิร์ฟความม่วนมันแล้วคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยจัดให้กับสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งสแควร์งานนี้ลูกทุ่งหมอลำชั้นนำของวงการนำโดยระเบียบวาทศิลป์กับหมอลำศิลปินภูไทยจัดเซตโชว์เตรียมเพลงเด็ดๆเสิร์ฟแฟนๆแบบไม่อั้น4ตุลาคมนี้ณสเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่ม11โมงเป็นต้นไปนะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รู้ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
7: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
6: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
7: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
6: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
8: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: เยอะพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
12: ฟ
11: ิ
12: ตฟ
11: ิ
12: ตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงตาหันฟ้าหนีแล้ว
13: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
14: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
13: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
15: ่รวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
18: เร่งรีบตองนี
19: ้เกสรบัวหลวง
18: ดอกสารพี
19: ดอกพิกุล
18: ดอกมะลิ
19: และอื่นๆ
18: รวมกันเป็น
19: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
18: แก้ลมบำรุงหัวใจ
19: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
18: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
19: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามและดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้กรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมสำหรับโรคและภัยสุขภาพสำคัญที่ควรเฝ้าระวังได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารกลุ่มอาการทางผิวหนังและตาอักเสบโรคสุกใสและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำขอให้สวมรองเท้าบูทหรือสวมรองเท้าหุ้มโสหรือรองเท้าหุ้มสูงหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมหลังสัมผัสน้ำควรล้างเท้าและร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีพร้อมเช็ดให้แห้งหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมและหากมีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงผื่นตาแดงท้องเสียต่อเนื่องหรือหายใจลำบากควรรีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนอกจากนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟดูดและไฟฟ้าช็อตไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกรวมถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสายไฟเสาไฟที่บริเวณที่มีสายไฟเสาไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยโดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669สอบถามโรคและภัยสุขภาพที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422และสายด่วนสุขภาพจิต1323นอกจากนี้กรณีต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นสามารถติดต่ออาทิสายด่วนรัฐบาล1111และสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784และช่วงหน้าต่างโลกมาติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
4: ของพายุนอร์อีสเตอร์ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งและไฟดับเป็นวงกว้างทางภาคตะวันออกของสหรัฐผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่ที่มีผู้โดยสารหลายร้อยคนล่มเมื่อกว่า2สัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย64คนแล้วในขณะที่ทางการขยายเวลาค้นหาผู้สูญหายอีกหลาย10ชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดจนอาคารที่พักอาศัยในย่านท่องเที่ยวใจกลางกรุงเอเธนส์ของกรีซพังถล่มลงมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6คนแล้วในขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกราว6คนที่อาจถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังสหรัฐและจีนเห็นพ้องจะตั้งช่องทางการสื่อสารทวิภาคีเพื่อรับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ AI สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: ปีท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยบริจาคได้ณอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของบริจาคได้ในเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0610260370และ0610263074คนไทยไม่ทิ้งกันรวมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดัง

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ขอบคุณด้วยสำหรับบีทาเก้นนะครับคุณฟังที่ชอบกินดึกๆกินแล้วนอนทันทีหรือว่าชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดนะครับเสพเป็นกรดไหลย้อนได้ซึ่งป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วนอนครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าโปรไบโอติกเนี่ยนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ด้วยแนะนำเลยครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกที่ช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวอร่อยนะลองดื่มดูนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นครับชั่วโมงนี้เพลงเพราะเล่นที่คุณได้ฟังไปหลายเพลงนะครับของตั๊กแตนชลดามีของต่ายอรทัยด้วยของก๊อตจักรพันธ์เพลงนี้หยิบมาฝากคุณนะครับแล้วก็ฝนซาน้ำตาหยุดไหลกับดวงตาของทองด้วยนะครับช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าต้องส่งกำลังใจไปยังทุกท่านนะที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยกันอยู่ในตอนนี้นะครับขอส่งกำลังใจไปอย่าพึ่งท้อให้สู้กันต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าหลายคนติดตามในวันนี้นะว่าฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงตามจังหวัดต่างๆด้วยนะครับที่มีข่าวคราวกันอยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยกันด้วยไปฟังเพลงนี้ของไม้เมืองกันเลยครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับยาสมุนไพรตราเชอเอมครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายวันนี้ขอแนะนำพิมพ์เศษน้ำครับสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดเมารถเมาเรือบรรเทาการบวมจากแมลงกัดต่อยแล้วก็อีกมากมายครับมีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์แล้วก็แบบกระปุกด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยครับคุณฟังอยากฟังเพลงไหนครับช่วยกันเลือกมาได้เลยนะครับ02-280-7127ครับ

0: ฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนครับชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันฟรีตลอดทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับจำนวน32รางวัล1รางวัล1ที่นั่งครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีด้วยครับโทรมาลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับที่022807127ครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับจากนั้นก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนี้เขาปักหมุดไว้บนสุดครับทุกวันเสาร์นะครับ11โมงถึง15นาฬิกาในช่วงของดีเจออยครับรอลุ้นดีเจโทกับเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งครับเพราะฉะนั้นโทรมาลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับทริปนี้เราจะเดินเที่ยวชมกันเยอะนิดนึงขอให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านที่จะไปกับเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วเพื่อความคล่องตัวด้วยนะครับ

0: พื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10 บาท
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3 ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2 รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1 กาแฟโรบัสต้า

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้ปรากฏการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
5: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดบีบุษกรแอนนาปรีชยา
4: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เลยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษ์ก้องชัชวาล
5: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
4: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
5: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
4: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไผ่พงศธรครับ

0: แคร์บิวชุดเคราติน
1: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
2: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
1: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
2: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคราตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดแคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกช
6: ีวิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
8: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
9: ได้จ้า
10: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
11: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
8: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
9: ได้จ้า
10: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
12: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
13: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
12: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
13: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
12: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
14: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
0: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
15: ช้างไทยช้อปปิ้งช่วงนี้ครับแนะนำเลยผลิตภัณฑ์ดีๆครับขิงเพียวดูแลการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับใครอยากจะดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะให้แข็งแรงครับใช้ให้ครบเซตนะครับทั้งแชมพูขิงเพียวนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยขวดละ159บาทซื้อ1แถม1แล้วก็ครีมนวดผมขิงเพียวครับราคาหลอดละ159บาทซื้อ1แถม1เหมือนกันนะครับจบทุกปัญหาเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะด้วยขิงเพียวสมุนไพรไทยไร้สารเคมีครับสั่งซื้อได้เลยครับที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524468ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากกับการติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับจะเจอโต้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า6โมงเช้าเหมือนเดิมวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
3: อี20

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาบุญสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA แจ้งยกเลิกการดับไฟเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามแผนเดิมในวันที่27กันยายนนี้ทุกพื้นที่ในเขตบริการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดย MEA ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมจัดเจ้าที่ดูแลและเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยได้ที่ MEA Call Center โทร1130ตลอด24ชั่วโมงขณะที่ล่าสุดเช้านี้กรุงเทพมหานครรายงานถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงมากกว่า15เซนติเมตรรวม31เส้นทางเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ทำหลายคนย้อนถึงเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี2554แต่สถานการณ์ครั้งนี้เหมือนหรือต่างจากปี54แค่ไหนและระดับน้ำแบบใดที่ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามได้ในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาผู้คำนวณครับ
4: รู้ทันภัยพิบัติฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็กระทบต่อการเดินทางในหลายจุดจนเกิดเป็นคำถามว่าสถานการณ์ครั้งนี้มันกำลังจะไปซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี2554หรือเปล่าผู้ฟังคะแต่ว่าถ้าเราดูที่มาของน้ำจะพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะเพราะปี2554เป็นมหาอุทกภัยขนาดใหญ่ที่มีทั้งน้ำฝนแล้วก็มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือน้ำเหนือโดยที่นครสวรรค์เคยมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแม้ว่ากรุงเทพจะเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่แต่ว่าปริมาณน้ำจากต้นน้ำยังห่างจากระดับสูงสุดของปี54อย่างมากค่ะสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ทันเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าน้ำสูงกี่เซนติเมตรแต่ต้องสังเกตแนวโน้มของน้ำด้วยนะคะถ้าน้ำยังท่วมขังแล้วก็ค่อยๆลดลงหลังฝนหยุดอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของน้ำรอการระบายแต่ถ้าน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ฝนหยุดแล้วหรือว่าน้ำเริ่มมีการไหลแรงเข้ามาในพื้นที่นั่นคือสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็จุดที่ประกาศเตือนภัยน้ำหลากประชาชนควรที่จะเตรียมย้ายรถย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงหรือหลีกเลี่ยงการเดินหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำค่ะเพราะว่าภัยจากน้ำท่วมไม่ได้วัดกันเพียงแค่น้ำสูงแค่ไหนแต่ต้องดูด้วยว่าน้ำมาจากไหนเพิ่มเร็วแค่ไหนแล้วก็กำลังจะไปในทิศทางไหนนี่คือสัญญาณที่ประชาชนต้องรู้ทันเพื่อที่จะเตรียมการรับมือสถานการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หลายภาคส่วนของรัฐบาลว่าทำไมจะต้องมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
5: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. อิทธิคณินบุญประเสริฐสุนข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้

0: จ็บแต่เก็บอาการจากบัวผันทางโสนะครับได้ข่าวว่าจันทนาชัยช่านะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับม่วนจอยกันมากเลยนะครับกับแม่บัวผันทางโสนะครับที่บริษัทสวาสลอฟกี้นะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: วันนี้อยู่กับดีเจแทนแทนนะครับมารับหน้าที่แทนดีเจกันกันนะครับกับช่วงฮิตวาไรตี้นะครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับในวันที่ฝนกระหน่ำมากมายและน้ำยังท่วมขังอยู่นะครับบางที่ก็ฝนตกปล่อยๆนะตอนนี้

0: ้เราเริ่มต้นด้วยเพลงเจ็บๆนะครับเหตุผลที่ทนเจ็บจากตรีชัยนรงค์เจ็บซ้ำฟ้าครับเน็กนรพลเจ็บพอตายเบ้นเมืองเลยนะครับแล้วก็เจ็บแต่เก็บอาการจากบัวผันทางโสนะครับมาถึงเพลงนี้ก็เจ็บแล้วเนาะเพชรสหรัฐและเอมหาหญิงครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับทุกวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับเข้าถึงได้ทุกวันแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับแล้ววันนี้ครับดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับทักทายมาจากหลังไมค์นะครับคุณวิชานังลิ้นจีคุณพี่แมวเหมียวบางแคป้าผินประชาชื่นนะครับแล้วก็แม่น้องฟ้า101นะครับส่งกำลังใจมาทาง SMS 4689990นะครับวันนี้ก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกมาเพิ่มอีกเลยนะตอนนี้รู้สึกเงียบๆไปแล้วนะ

คุณขอมาเราจัดให้นะครับทบ2ลูกอีสานจำไพพงศธรคุณรุ่งนะครับบอกว่าสวัสดีพี่ไกรสอนโคราชฝนปล่อยๆตกมา3วันแล้วติดทั้งวันทั้งคืนเลยเช่นเดียวกับกทมนะครับแต่วันนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่นะครับก็ภาวนาให้ปล่อยๆแล้วก็หายไปในที่สุดนะเวลนี้เนี่ยไม่อยากให้ตกมาเพิ่มแล้วนะครับน้ำจะได้ระบายไปบ้างเนาะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตกกระหน่ำทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับน้ำก็ไม่ได้ระบายมันก็เลยท่วมขังในหลายพื้นที่เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับตอนนี้ข้าวปลาอาหารตุนกันไว้นะครับจนร้านสะดวกซื้อนี่นะครับไม่มีของให้ขายเลยตอนนี้

โปพีรพลครับขอกอดให้หายเหนื่อยครับทักทายมาจากน้องนาท่าข้ามนะครับพี่ไก่วัดอรุณครับบอกว่าฝนยังพรำๆอยู่เลยแถววัดอรุณเนาะช่วยกันตั้งเจตอธิษฐานแล้วก็ภาวนานะครับเราคงทำได้แค่นี้แหละนะครับให้ฝนเบาๆลงไปนะครับอย่าได้ตกหนักมาอีกเลยนะครับตลอดทั้งวันนี้รวมไปถึงพรุ่งนี้ด้วยนะครับน้ำจะได้ลดลงเนาะ

0: ผิวใสเริ่มต้นง่ายๆนะครับแค่ล้างหน้าและบำรุงครับเปลี่ยนการดูแลผิวให้เป็นเรื่องสนุกด้วยคู่หูวิตซีจาก Royal Beauty สเต็ปแรกนะครับล้างหน้าให้สะอาดล้ำลึกด้วยสบู่ผิวใสวิตซีช่วยลดเลือนจุดด่างดำและรอยสิวกลิ่นส้มสดชื่นอ่อนโยนนะครับใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยนะครับสเต็ป2เติมความฉ่ำเด้งด้วยเซรั่มผิวใสวิตซีที่เข้มข้นผสมคอลลาเจนล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสเรียบเนียนไม่ต้องหลายขั้นตอนครับก็หน้าใสได้จนใครๆก็ทักครับใช้ได้ทั้งชายหญิงเลยนะผิวมองหลบไปผิวใสต้องดับเบิลวิตซีแนะนำให้ใช้คู่กันนะครับสบู่ก็ละ59เซรั่ม2ละ49ครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ CJ Mall นะครับสังเกตซองสีส้มมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มวิตเซรั่มผิวใสนะครับซื้อมาใช้คู่กันได้เลยนะครับสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อน
1: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซฟ
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ

ก็ล่าสุดของเสถียรทำมือนะครับคนใช่ที่ใกล้กันครับเพลงนี้อยู่ในอันดับที่7ของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับรายงานไปเมื่อวานนี้กับดีเจอ้อยนะติดตามความเคลื่อนไหวในชาร์ตของเราได้นะครับทุกวันเสาร์เลยจ้า

0: ฟ้าหลังฝนนะครับจากเมกาแฟศรีนครนะครับคุณพิมพ์ทักทายมานะครับคุณขนองด้วยนะคนต้นน้ำนะครับบอกว่าฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็คุณอวยพรคุณธีรวรรณนะครับบอกว่าสงสารคนกรุงเทพนะครับสู้ๆทุกคนนะครับเช่นเดียวกันครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะคุณดารุณีนะครับบอกว่าซอย3ยังอ่วมอรทัยอยู่เลยนะครับตอนนี้คุณประนอมนะครับคุณชันทิกาหนูปิ่นนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ส่งรูปน้ำท่วมมาให้ดูนะครับคุณมาลีนะครับคุณบุญมานะครับแล้วก็คุณธนาวดีรวมไปถึงคุณนันทิชาด้วยสวัสดีทุกคนครับ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
4: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
5: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
6: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
7: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
8: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807172
9: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ

ัทริยามรสีครับเพลงรักเพลงคิดถึงคุณขอมาที่หลังไมค์นะ022807127นะครับวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะดูสถานการณ์อยู่ที่บ้านกันนะครับเนาะฟังเพลงเพลินๆให้สบายใจไปได้นิดนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อ

0: ผู้ว่าชัชชาติยังห่วงพื้นที่ลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีเร่งช่วยเหลือประชาชนขณะที่แยกบางกะปิน้ำอย่างท่วมสูงสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศเช้าวันนี้ณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำสารวาการกรุงเทพมหานครดินแดงว่าปัจจุบันร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปทางภาคตะวันตกทำให้สถานการณ์ฝนในกรุงเทพรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มเบาบางลงไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยฝนปัจจุบันเปลี่ยนจากฝนลมมรสุมปกติตามฤดูกาลมีระดับเบาถึงปานกลางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนเพิ่มเติมในบางพื้นที่เช่นลาดกระบังส่วนพื้นที่รับฝนหนักจะย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไทยส่วนคลองริมเจ้าพระยาระดับน้ำเริ่มลดแต่ภาพรวมคลองหลักยังคงวิกฤตสำหรับแนวทางจากนี้จะเน้นการระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อระดับน้ำในคลองหลักลดลงแล้วจึงจะสามารถไล่สูบน้ำออกจากซอยย่อยต่างๆได้ด้านสน.ลาดพร้าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังล่าสุดบริเวณสี่แยกบางกะปิระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร30เซนติเมตรขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยเด็ดขาดไม่ควรนำรถทุกชนิดเสี่ยงขับฝ่าน้ำเนื่องจากระดับน้ำสูงอาจทำให้รถดับและเกิดอันตรายได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวอยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันทีขณะที่มีประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนแจ้งคืบหน้าน้ำท่วมขังบริเวณแฟลตคลองจันเสรีไทยซอย5อย่างสูงและไม่มีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่เช้าวันนี้รวมทั้งขาดแคลนอาหารจึงแจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดำนาปลูกข้าวที่มณฑลทหารบกที่37บูรณาการกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: มณฑลทหารบกที่37ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าที่เกษตรในพระองค์และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวสำหรับบริโภคภายในครอบครัวให้กับนายเล่าซามาเยอร์อายุ78ปีประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายคนพื้นที่นาประมาณ12ไร่3งานเศษกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยลดรายจ่ายค่าจ้างแรงงานและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
7: ทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยานัท

0: เพลงรักจากโลกออนไลน์นะครับใจความบทสำคัญจากเบลนิพาดาสเตตัสถึกทีมบอยพนมไพรนะครับสเตตัสบอกเคยเปลี่ยนไหมพี่รมพรแล้วก็น้ำตาหยดยังกดไลค์จากไตอรทัยครับชั่วโมงที่2ของฮิตวาไรตี้กับดีเจแท่นแท่น
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: รายงานกันหน่อยนะครับที่ไหนฝนยังคงตกอยู่บ้างนะครับคุณลำพลบอกว่าแถวหนองจอกนะครับฝนยังตกอยู่เลยตอนนี้แต่ตอนนี้แถวสถานีของเรานะครับในโซนเทเวศหยุดแล้วนะครับ

ุณขอมาเราจัดให้นะครับรับจันทร์จะพีเสด็จนะครับทางหลังไมค์022807127นะครับคุณนวพลพี่น้อยภาษีเจริญคุณนิตยาคุณวิชัยป้าป่าป้าเล็กคุณเรียมสามเสน

คุณจันสุรินะครับบอกว่าตอนนี้ริมหาดบางแสนฝนตกปล่อยๆนะครับป้าแป๋วนะครับทักทายมาด้วยคนต้นน้ำนะครับแล้วก็ครูอุไรจากนครศรีธรรมราชนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับคนกรุงเทพด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับ

0: เริ่มตราโปรตุเกสใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันนะครับทุกคนทราบไหมว่าแบรนด์โปรตุเกสนั้นอยู่คู่กับคนไทยไม่ยาวนานถึง90ปีแล้วนะครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โปรตุเกสได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกครับมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนครับให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโปรตุเกสพิมพ์เส้นน้ำตราโปรตุเกสยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจนะครับแบรนด์โปรตุเกสนะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2479โดยเริ่มจากร้านขายสมุนไพรย่านเยาวราชครับก่อนที่จะพัฒนาให้กลายเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลโปรตุเกสได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยนะครับให้โปรตุเกสนั้นมีกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยไม่หยุดยั้งครับโปรตุเกสสัญญาว่าจะส่งมอบยาดมและพิมพ์เส้นน้ำที่ดีที่สุดให้กับทุกคนครับโปรตุเกสขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โปรตุเกส TikTokโปรตุเกส Official TS ครับและ YouTube โปรตุเกส Official ครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับและยาดมตราโปรตุเกสชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันฟรีนะครับตลอดทริปเลยลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลนะครับรางวัลละ1ที่นั่งวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรีนะครับโทรลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ครับที่02-280-7127ครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ได้ที่02-280-7127ครับจากนั้นไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโปรตุเกสใต้ภาพกิจกรรมนี้นะครับที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลยทุกวันเสาร์11:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับในช่วงดีเจออยรอลุ้นดีเจโทรกลับครับเพื่อลุ้นน้ำใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งลงทะเบียนได้เลยนะครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
4: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราต
2: ิน เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: ทงโบราณนะครับจากเรโออาทิตย์ครับอยู่ในชาติของเราอันดับที่6แล้วนะครับในสิบอันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: สิบอันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ฟังเสียงเรโอแล้วก็นึกถึงไรอันนะครับ

0: มีการแสดงอีกเลย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยนัท

อ้อมแอมเพชรบ้านแพงกับไม้อ่อยไฟนะครับก่อนหน้านั้นแอนอรดีในใจอยากได้สองนุชวิลาวันกอดน้องแน่นๆนะครับและสุริพรอำไพพงศ์เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อฮิตวาไรตี้นะครับประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนวันนี้อยู่กับดีเจแทนๆนะครับรับหน้าที่แทนดีเจกันๆครับสมองที่3นะครับของฮิตวาไรตี้แล้วนะครับใครยังฟังอยู่บ้างรายงานตัวด่วน

0: บู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ฝนตกแบบนี้นะครับหลายคนประสบปัญหาหน้ารำคาญใจนะครับอาการคันยุบยิบมันเกิดขึ้นครับเมื่อเราต้องสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นด้วยเป็นสาเหตุของอาการคันลองนี่เลยนะครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันเลยนะครับทั้งผิวหน้าผิวกายผิวไม่แห้งนะครับเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Base Hair ครับ
2: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

คำรักจากอุบล นะครับผลงานที่สร้างชื่อให้กับสิทธิพรสุนทรพจน์จากปลายปากกาของครูดอยอินทนนท์นะครับสิทธิพรสุนทรพจน์นะครับได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook นะครับเมื่อเช้านี้บอกว่าข่าวร้ายมายามฝนยังไม่ขาดสายใจสลายแต่เช้ามืดอาจารย์จากกันโดยไม่ได้สั่งลาขอให้ดวงวิญญาณเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีนะครับทางคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปนะครับของครูดอยอินทนนท์ด้วยครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับของครูดอยอินทนนท์นะครับที่เขียนให้กับไหมไทยใจตะวันได้เป็นผู้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับกับเพลงนี้แฟนเรือสะเทือนใจนะครับ

0: ครูดอยอินทนนท์นะครับเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2490ครับเป็นคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับจบการศึกษาจากโรงเรียนสนมศึกษาคารครับและบวชเรียนจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกต่อมานะครับได้เข้าวงการเพลงเมื่อปีพ.ศ.2510ครับโดยการชักนำของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะครับผลงานที่สร้างชื่อนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับก็คือเสียงซอสั่งสาวครับของสอนชัยเมฆวิเชียนรวมไปถึงเพลงจันอ้อนนะครับซึ่งได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานเมื่อปี2520ร้องโดยผ่องศรีวรนุชนะครับแล้วก็ยังมีกลอนลำอีกมากมายด้วยนะครับโดยเฉพาะหงทองขนองลำนะครับแล้วก็งิ้วตองต้อนอ้อนผู้บ่าวครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครูเพลงนะครับที่มีเพลงฮิตมากมายหลายบทเพลงเลยนะครับที่ฝาก

0: คุณผู้ฟังครับใกล้จะหมดเขตแล้วนะสิ้นเดือนนี้นะครับสำหรับยาจุดกันยุงตราหานฟ้าครับปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมครับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทนะครับใช้ทองคำหนัก25สตางค์ด้วยใครที่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าอยู่นะตัดฝากล่องนะครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ได้เลย
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเลยนะครับคุณมีโอกาสเป็นเศรษฐีสูงมากครับยาจุกินทรานฟ้านะครับมีทั้งหมด3แบบด้วยกันจะมีทั้งออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงและควันน้อยกล่องสีดำครับ
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลิ่นไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ

0: พลงนี้ยังคงอยู่ในอันดับที่1 นะครับหัวอกพ่อห้างครับแมนมณีวันเราจะได้เจอกับแมนมณีวันนะครับลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์นี้แล้วนะ4ตุลาคมนะครับสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับเจอกัน11โมงเป็นต้นไปเลยนะครับพบกับหมอลำ2วงระดับตำนานเลยนะครับระเบียบวัฒนศิลป์โดยพ่อเอภักดีท็อปนรากรต้าหยองยุคคนเดชบีบุษกรและอนาพรีชยานะครับรวมไปถึงหมอลำศิลปินภูไทยโดยพ่อวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะครับก้องชัชวาลครับโบซูเปอร์วอรินทายปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์นะครับและนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังนะครับอามชิงช้าสวรรค์เต็นพิทยาและใบบัวพรชนกนะครับเจอกันให้ได้นะทุกคน
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
6: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
5: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
6: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
5: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

อบเพลงของมนแคนแก่นคูนมานะครับผมเลือกเพลงนี้ให้ฟังนะอ้ายมาสองทางนะครับคุณสายน้ำบอกว่าเพิ่งจะลุยน้ำไปซื้อของมานะครับเข้าใจเลยนะฮะว่าบางทีเนี่ยฝนตกบ้างอะไรบ้างมีเหตุแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะออกไปไหนกันก็ต้องซื้อข้าวของมาตุนเอาไว้เนาะเดี๋ยวกลับ

0: นายกรัฐมนตรีนำทีมลงพื้นที่เขตหลักสี่ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยพร้อมเรียกประชุมครม.ด่วนพิจารณาประกาศวันหยุดราชการสัปดาห์หน้าและน้ำท่วมส่งผลกระทบนักกีฬาทีมชาติไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาเลยครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไวยสาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ทั้งนี้ภายหลังเสร็จภารกิจลงพื้นที่เขตหลักสี่นายอนุทินและคณะเดินทางต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ว่าได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ในเวลา 14:00 นที่ทำเนียบรัฐบาลและการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลและได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อประกาศให้สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดราชการพร้อมย้ำว่าต้องอยู่ที่ครม.พิจารณาเพื่อตรวจสอบก่อนว่าไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายข้อจำกัดและระเบียบใดๆจากนั้นจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปโดยระบุว่าการประกาศวันหยุดราชการครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการประกาศวันหยุดที่ไม่เหมือนกันของแต่ละหน่วยงานเพราะจะใช้มติครม.ประกาศเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการหยุดเพราะที่เป็นกังวลมากตัวอย่างเช่นถ้าวันพรุ่งนี้มีใครถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วไปไม่ได้และผิดกฎหมายก็คงไม่ยุติธรรมรัฐบาลจึงก็ต้องออกประกาศมาคลุมไว้ก่อนส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องคงไม่ได้หยุดอยู่แล้วซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีวิธีบริหารจัดการของตัวเองสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมทั้งนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ติดค้างที่สนามบินหลังไฟดีเลย์กว่า8ชั่วโมงสาเหตุเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนกระเป๋าขึ้นเครื่องคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ต้องติดค้างอยู่ภายในสนามบินนานหลายชั่วโมงเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนสัมภาระและอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากเดิมที่จะต้องออกเดินทางเวลาเที่ยงคืน5นาทีของวันที่27กันยายนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644แต่จนถึงเวลา 6:40 นของวันนี้นักกีฬาและผู้โดยสารยังต้องรออยู่ที่สนามบินแม้จะเลยเวลากำหนดออกเดินทางมาแล้วกว่า6ชั่วโมงสุดท้ายในเวลา 8:00 นที่ผ่านมานักกีฬาและผู้โดยสารเที่ยวบิน TG644 สามารถออกเดินทางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังต้องรออยู่ในสนามบินนานถึง8ชั่วโมงจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยนัท

0: แฟนเขาที่ไม่ใช่แฟนเราครับก็ต้องลืมเนาะอยากลืมแฟนเขานะครับจากแนทสุรศักดิ์ครับชั่วโมงสุดท้ายของ Hit Variety นะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยกับ DJ แทนๆนะครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับณัฐสุรศักดิ์ครับ

0: น้องป๊อปปี้ปัจจรัตน์นะครับหนึ่งในศิลปินที่จะมาเยือนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้น้องป๊อปปี้นะครับจะมาพร้อมกับคณะหมอลำของเธอด้วยนะครับหมอลำศิลปินภูไทยโดยพ่อเอ๊ะวีระพงศ์นะครับรวมด้วยมาร์ควงศ์ศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์นะครับน้องก้องชัชวาลด้วยนะครับแน่นอนครับต้องมาพร้อมกับระเบียบวาทศิลป์ครับพระเอกพักดีครับท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาพรีทยานะครับพร้อมกับแมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์นะครับแล้วก็อามชิงช้าสวรรค์เต้นพิทยาใบบัวพรชนกเจอกันนะครับทุกคน
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: รีบไปจองกันเลยนะครับหน้าเวทีครับงานนี้บอกเลยแล้วว่าแต่ละศิลปินแต่ละคณะหมอลำที่มานี่FC และแฟนคลับนี่แน่นมากๆเลยนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตาเทอเอมยาสติปโลเจนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอัปเทสสูตรผสมมะขามป้อมครับ

0: ปล่อยซิงเกิลนี้น้องก้องสมุทรนะฮะหรือว่าก้องชัชวาลในปัจจุบันนี้ยังเด็กๆอยู่เลยน่ารักเลย
1: ไอ้เงินไอ้เงินไอ้
0: แต่ตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับประจำการอยู่ศิลปินภูไทยนะฮะโอ้โหซีซั่นล่าสุดนี่ได้แสดงเป็นเงาะป่าด้วยนะครับผมเป็นเงาะป่าตอนยังไม่ถอดรูปอะฮะเงาะป่าบ้าใบต้องไปชมต้องไปชมนะ

อายอย่าว่าเล่นครับจากข้าวทิพย์ธิดาดินนะฮะคึกคักกันหน่อยเนาะเราฟังเพลงช้าๆมา 2-3 ชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลังเบรกเราจะมาเฟซไลฟ์กันหน่อยดีกว่าเนาะทักทายกันหน่อยนะครับรายงานตัวกันหน่อยว่าวันนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะอยู่บ้านกันไม่ได้ออกไปไหนล่ะถ้าจอกไว้ก็คงจอกไปแค่ซื้อของปักซอยอะไรเนี้ย

0: รีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ใครที่กำลังมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดนะครับกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองนะครับด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสานกับ3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเรากลับไปทำสปาผมในราคาเบาๆปลดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะครับของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมนั้นดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นครับ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
5: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่ค
6: ู่ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
11: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
12: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล้ว
13: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
14: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
13: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาผ่านฟ้ากินอยู่ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
15: 90 90 Super Request

0: คุณขอมาเราจัดให้นะครับเดอเรมีมันจังลุกขึ้นเต้นได้นะสวัสดีในเฟซไลน์นะครับที่เข้ามาทักทายกันในวันนี้ฝนยังตกอยู่หรือเปล่าครับ
1: ซุปเปอร์รีเควสต์
2: ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบาย
3: เดี๋ยวพี่พาไป

0: ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ลองกรุงเทพมหานครอยู่บ้านเนาะ
1: ไปเที่ยวกันไหม
0: นอนฟังเพลงไปด้วยฟังข่าวคราวไปด้วยนะคะเตรียมตัวเตรียมสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้น
1: เดี๋ยวพี่พาไปกินตับ
0: อย่างมีสติ
2: 5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่บ้านทำงานหรือว่าออกไปทำกิจกรรมข้างนอกหลายคนหนีไม่พ้นปัญหายุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงต่างๆกัดต่อยนะครับจนทำให้เกิดอาการคันกวนใจถ้ากำลังมองหาตัวช่วยดีๆนะครับขอแนะนำยาน้ำมันผสมเสลดพังพรปราแม่กุหลาบนะครับที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทาแล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะสำหรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางและนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วนะครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรปราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆขวดเดียวใช้ได้หลากหลายครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
2: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ยาดมตราโป๊ยเซียนเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณวรานนท์ลาบุญทรัพย์ประธานกรรมการบริษัทได้ส่งมอบเก้าอี้มานั่งเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี16โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์รวมถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์16โรงพยาบาลนับเป็นจังหวัดที่17และ18ตามลำดับภายใต้โครงการส่งมอบเก้าอี้มานั่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2566ซึ่งได้ส่งมอบเก้าอี้มานั่งไปแล้วกว่า 5,000 ตัวและเตรียมเดินหน้าสู่20จังหวัดภายในปีนี้เพื่อร่วมฉลอง90ปีโป๊ยเซียนที่พร้อมเคียงข้างและส่งมอบความสดชื่นให้คนไทยตลอดไปยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกัน
2: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
4: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
2: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
3: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
2: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
3: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
2: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
4: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยาสีฟันสมุนไพรดร.วีนะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรที่คัดสรรมา12ชนิดนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะหลอดละ240นะครับถ้าคุณซื้อ2หลอดจะเหลือเพียง450เท่านั้นหาซื้อได้เลยนะครับที่นี่ครับแฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้งเท่านั้นนะฮะ0923524468จ้ะ

0: มันทิ้งท้ายหน่อยมอบให้สำหรับคนที่อายุ30ซึ่งในเฟซไลน์ของเราก็ส่วนมากก็รุ่นนี้นะไม่เกินนี้นะฮะรุ่นประมาณสัก17 18จนถึงประมาณสักไม่เกิน30นะฮะที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เดี๋ยวอยู่กับดีเจต้มต้มขย่ำรักกันอยู่นะครับไปละไปละเจอกันพรุ่งนี้เช้านะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: 15:00 นกับกนกพรคำฤกษ์กบุตรค่ะอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28 กันยายน 69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนประชาชนรับมือและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าหลากสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาประชาสัมพันธ์เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีเหนืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากและในช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้ทำการระบายน้ำเลยเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างแต่เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลต่อเนื่องและเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณน้ำในอ่างใกล้จะเต็มความจุและยังไม่มีแนวโน้มว่าปริมาณจะลดลงทำให้โครงการมีความจำเป็นจะต้องทำการพร่องน้ำลงบ้างเพื่อรักษาเสถียรภาพไม่ให้ปริมาณน้ำในอ่างเกินเกณฑ์สูงสุดโดยข้อมูลณเช้าวันนี้เวลา 6:30 นาทีปริมาณน้ำในอ่าง 256.84 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 87.14% เกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดและคาดว่าจะเต็มความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในวันที่ 30 กันยายนนี้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่28 กันยายน 2569 เป็นต้นไปในอัตราประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแคลหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ทราบและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้บาดเจ็บคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่มีประกาศปิดบริการแล้ว2วันคือวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดมวลน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนนี้น้ำป่าได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงจนไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ทางอุทยานจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมสะพานให้กลับมามีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานก่อนพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ได้เวลาทักทายรายงานตัวกันเหมือนเดิมนะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกดีเจตั้มยืนหนึ่งครับรับไมค์ต่อจากดีเจพี่ไกลเรียบร้อยนะคือทอดทุกคนม่อนแค้นแก่นคุณครับเบียร์พร้อมพงวันคือทอดเดย์คนตอบมาอยู่เอิญขวัญวรัญญาและก็ไมค์พิรมพรครับในความคือทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกวันนี้วันอาทิตย์นะก็เรียกว่าไม่หยุดคิดถึงกันเนาะก็อยากจะส่งกำลังใจนะให้กับทุกคนเลยที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้อย่าลืมนะดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงเรื่องอื่นๆค่อยช่วยกันแก้ทีละก้าวเนาะ

0: ม้วนม้วนทักทายหลายคนด้วยนะเรียกว่าฟังกันอยู่แล้วก็รายงานตัวกันเยอะเลยนะที่022807127ขอเพลงดังเพราะฮิตที่แบบว่าฟังแล้วก็คลายเครียดมีความสุขส่งมาได้เลยจ้ะ SMS 4689990นะเรียกว่าล่าสุดนี้ก็เสียก้าวกำแพงเพชรบอกว่า เราจะผ่านวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยกันใช่สุดยอดอ่ะกดไลค์ให้เลยจ้าล่าสุดนี้ลุงเสริมศักดิ์นะลาดพร้าวบอกว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยครับไม่ได้ไปไหนก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนคลายความเครียดได้เลยเนี่ยสุดยอดนะคุณผู้ฟังตอนนี้เรียกว่าหลายคนอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปไหนใกล้ๆก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็มีเพลงดังเพราะฮิตเพลินๆแบบนี้นะก็สามารถที่จะสื่อสารพูดคุยกันได้ที่2ช่องทางของเราด้วยนะครับเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอีก1กิจกรรมสุดฮอตของเรานะนั่นก็คือลูกทุ่งฮอลิเดย์จ้าคุณผู้ฟังจ๋าเราจะชวนแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยนะไปเที่ยวกันโดยยาดมตราโปสเซนกับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยทริปนี้ไปเที่ยวฟรีด้วยไม่ธรรมดาขอบอกเลยว่าเราจะล้อหมุนเดินทางกันวันที่13ธันวาคมนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะครับรู้ก็เป็นทริปพิเศษเลยเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัล นะจ๊ะแต่ว่าใครอยากไปเนี่ยต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนนะที่022807127นะแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรครับจากนั้นก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนครับใต้ภาพกิจกรรมนี้ที่ปักหมุดไว้บนสุดนั่นเองนะครับไม่ยากเลยหลังจากนั้นเนี่ยทุกวันเสาร์ครับ11โมงถึงบ่าย3โมงช่วงของ DJ Oil เนี่ยก็รอลุ้น DJ โทรกลับแล้วก็มาเปิดแผ่นป้ายหน้าใหม่ถ้าเกิดว่าโชคดีเปิดแผ่นป้ายได้ไปก็ไปเที่ยวฟรีเลยจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากไปลงทะเบียนด่วนๆเลยที่022807127กับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกัน
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: โอ้โหหลังไมค์ของเราก็เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นิตยาบางกลวยนะยายสง่ายมราชก็รายงานตัวเรียบร้อยพี่แจ๋วบางแคจ้าแม่แอดรังสิตนะครับก็ถามถึงเพลงของเอกชัยมาด้วยยายนี้สายสอนนะครับแล้วก็มีพี่กายสำรงก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเอาล่ะช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับมีเพลงนี้มาฝากกันด้วย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับว่าต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างสงบนะครับของครูดอยอินทนนท์ผู้ประพันธ์เพลงนี้ครับรักสาวนครสวรรค์

0: ี่แหละคือเพลงสร้างชื่อของลูกแพรกับไหมไทยเลยนะครับรักษานครสวรรค์ซึ่งเป็นเพลงที่ครูดอยอินทนนท์เนี่ยเป็นผู้แต่งให้แล้วก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ผ่องศรีวรนุชเนาะอาจจะเป็นสัญญาสัญญายอดรักสลักใจสุนารีราชสีมาแล้วก็อีกมากมายหลากหลายแม้กระทั่งชื่อของพี่นางสิริพรอภัยพงษ์เนี่ยครูดอยก็เป็นคนตั้งชื่อนี้ให้ด้วยคุณผู้ฟังเห็นไหมนี่แหละคือความงดงามของวงการเพลงลูกทุ่งและที่สำคัญคือเพลงเมื่อสักครู่นี้คือหนึ่งในกว่า 3,000 เพลงคุณผู้ฟังที่ครูดอยอินทนนท์เนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเป็นเกียรตินะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปกรรมการแสดงครับคุณผู้ฟังประเภทของประพันธ์เพลงลูกทุ่งประจำปี2557ด้วยนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะแม้ว่าครูดอยเนี่ยจะจากพวกเราไปแต่ว่าทุกบทเพลงเนี่ยยังคงอยู่ในใจของพวกเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรมาด้วยนะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ช่วงนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันหน่อยจ้า
1: ข่าวฮิตสะกิดใจ
0: การลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ล่าสุดนี่จากน้ำท่วมที่มีการฝนตกหลายวันแบบนี้นะที่ผ่านมาล่าสุดนี่กระทรวงกลาโหมก็เรียกว่าระดมกำลังพลกว่า 10,000 นายครับคุณผู้ฟังพร้อมกับรถยกสูงนับพันคันนะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังพร้อมกับจะมีการเปิดค่ายทหารทั่วประเทศด้วยเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะกรุงเทพนะก็มีจังหวัดอื่นๆด้วยเนาะก็มีการเปิดค่ายทหารทั่วประเทศเป็นศูนย์พักพิงครับให้จอดรถหนีน้ำฟรีด้วยแล้วก็มีการจัดรถครัวสนามแจกอาหารด้วยซึ่งสำหรับบางจุดที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปยังไม่ถึงนะก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1696ครับ1696นะสายนี้เลยจ้ะทั้งกทมแล้วก็ต่างจังหวัดนะจ๊ะ
1: ข่าวฮิตสะกิดใจแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็บ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับของรุ่นใหญ่นะฮะเพราะเอ๊ะนั่นเองระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์ผิดหวังซ้ำเทาคืออย่าบอกว่ามีคนถามถึงเพลงนี้มาเยอะมากเหมือนกับประมาณว่าพ่อเอกของเราเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงก็ว่าได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพลงแบบปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ยินผลงานใหม่ๆใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดนี้พ่อเอกก็ออกเพลงนี้มาโดนใจถูกใจแฟนๆแบบนี้ก็ขอฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยมาก็จัดให้เรียบร้อยครับในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอแต่ว่าอย่าลืมนะคุณผู้ฟังวันที่4ตุลาคมนี้นะครับมาเจอพ่อเอกพักดีได้นะระเบียบวาทศิลป์มาจากรู้ไม่ถึงพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ครับก็นำลูกทีมศิลปินเยอะแยะมากมายครับมาเจอแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาด4ตุลาคมนี้ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะที่สเตเดียม1บรรทัดทองจุฬาซอย4กับฟรีคอนเสิร์ตของเราลูกทุ่งสแควร์จ้าแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองด้วยนะเพราะฉะนั้นมากันเยอะๆเด้อ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ทักทายคุณกระถินด้วยจ้าสวัสดีจ้าเจตั้มฝนตกนอนฟังเพลงยาวๆเลยจ้านี่เขาเรียกว่าอารมณ์ดีมีความสุขฝนตกอากาศดีน้ำก็รอระบายแบบนี้ไม่ไปไหนก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยกดไลค์กดไลค์ให้เลยนะครับแล้วก็พี่สายน้ำไม่ไหลกลับนะทักทายจากคือพี่สายน้ำเนี่ยน่าจะเปลี่ยนชื่อนะเพราะว่าแกสู้น้ำมากเพราะว่าคือเป็นเพื่อนใน Facebook กันใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าพี่สายน้ำเนี่ยก็จะมีน้ำรอระบายน้ำท่วมที่บ้านด้วยก็โอ้โหเรียกว่าเป็นคนที่สู้มากนะยังไงก็ส่งกำลังใจกับทุกคนด้วยเช่นกันนะครับที่เรียกว่าตอนนี้เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่เนาะพี่สายน้ำขอเพลงมาฟังแล้วจะได้คลายเครียดเนาะคนไม่ใช่หายใจก็ผิดคนบอกใช่หายใจก็ผิดจ่านะคุณผู้ฟังจ่านะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเพิ่มเติมได้อีก022807127แล้วก็ SMS 4689990อยากฟังเพลงอะไรส่งมาด่วนๆเลยจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: วันที่9ตุลาคมนี้ครับคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมฉันทนาช้าๆนะพบกับโอปป้าลูกทุ่งเต่าภูสินครับไปกระทบไหล่พี่น้องหนุ่มสาวชาวโรงงานใกล้ชิดแบบนี้ที่บริษัทมูราโมโตะอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนโอ้โหรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนมันม่วนจวดจัดฟาดบึ้มของรางวัลเพียบขอบคุณดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยื่นหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินห้ามาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องจับครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเทศสุผสมมะขามป้อมนะครับสินค้าที่อยากจะมาเจอพี่น้องหนุ่มสาวชาวโรงงานใกล้ชิดแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่029745720 029745720บริษัทช้างไทยนั่นเองจ้า
2: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเต่าผู้สินเด้อครับเด
3: ้อสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
5: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
4: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
5: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
4: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น Healthy
3: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ผิวคันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: 90ลูกทุ่งรักไทย ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: หันไปดูชื่อเพลงคุณผู้ฟังโอ้โหแต่ละคนนี่ขอเพลงแบบว่าจังหวะโจ๊ะๆทั้งนั้นเลยเนาะแสดงว่าอยู่บ้านแล้วเหงาๆใช่ไหมเอออากาศมันก็แบบชวนให้แบบเหมือนกับจะไม่สบายได้ก็เลยแบบเนี่ยขอเพลงมาแต่ละเพลงนะสับปะรดแบบนี้คุณผู้ฟังจ๋าโอ้โหคอยนางข้างเวทีเออไงง่องก็มาด้วยสาวลาดพร้าวสุดๆจริงๆนะอ่ะ0228071 27เพิ่มเติมเพลงดังพริต้าแล้วก็SMS 4689990ปิดท้ายชั่วโมงนี้ครับตามออเดอร์ส่งมาจาก3เสนนะครับพี่เรียมของเราถามถึงเพลงนี้

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะรัฐบาลย้ำสิทธิมาตรา33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้รับเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย 50% ขออภัยค่ะ 50% ไม่เกิน90วันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือนายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยสปส.มีแนวทางการจ่ายเงินทดแทนกรณีดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมประกอบด้วยแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส. 2/01/7หนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างและหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกด้วยส่วนของนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยนายจ้างยื่นเรื่องได้ผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั้งนี้ผู้ประกันตนยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมและช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับหน่วยทหารเพิ่มจุดรับส่งประชาชนสัญจรคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ54เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรับฟังสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมกำชับกำลังผลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดกำลังให้มีความพร้อมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ดังกล่าวได้กำหนดเป็นจุดรับส่งประชาชนโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดเน้นรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงครัวพยาธาณศูนย์พักพิงชั่วคราวสำนักงานเขตสวนหลวงพร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22เขตและเส้นทางสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางวิริยะจันทรารายงาน
2: และเช้าวันนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครสำหรับมื้อเช้าได้จัดเตรียมเมนูผัดพริกแกงไก่และหมูยอจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่ม200ขวดแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
5: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: 4เพลงดังเพราะฮิตนะครับในชั่วโมงนี้นะจัดแบบเบาๆเนาะเข้ากับบรรยากาศนิดนึงตูหลูชัชลินนะครับไอ้บ่อยากโง่ส่งมาจากคนแอบฟังถามมาก็จัดให้เรียบร้อยครับรวมไปถึงไอดินอภินันเสียดายไอ้บ่อปึกนะครับส่งมาจากลุงจรูนแท็กซี่นะแล้วก็รวมไปถึงภูเผาวันเฉลิมบ่าทรายไอ้ฮักป้าน้อยสาทรจ้าเริ่มต้นที่ลีทั้งชลทีคนบ่ใช่หายใจก็ผิดขอบคุณมากเลยครับทุกเสียงทุกสายโดยเฉพาะเนี่ยพี่สายน้ำไม่ไรกับถามถึงเพลงนี้เปิดเพลงขึ้นมาโอ้โหขอบคุณทุกเสียงทุกสายได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเพิ่มเติมได้022807127นะจ๊ะรอนี่หลังไมค์แล้วก็ SMS 4689990นี่ล่าสุดนี่เสียก้าวบอกว่าเพลงชุดนี้เอาไปเลยครับ1ล้านอะไรฮะ1ล้านนี่คือเงินหรือว่าหัวล้านนะ ดีเจยิ่งผมน้อยๆอยู่นะคุณผู้ฟังจ๋าอ่ะดีเจขวัญใจมหาชนเปิดเพลงอะไรก็เพราะขอบคุณมากจ้ะทักทายคุณแม่รจนาบางซื่อด้วยนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำรอระบายอยู่ที่บ้านด้วยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็บอกว่าไปไหนไม่ได้เลยก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยโนช่วงนี้ก็น้ำเยอะนิดนึงนะคุณแม่ก็ต้องระวังนะเรื่องของสัตว์หรือว่าพวกงูเงี้ยวแบบเนี้ยหรือว่าแมงคาอะไรนะแมงปองตะขาบแบบเนี้ยมันก็จะหนีน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไปซุกตัวอยู่ตามตะกร้าผ้ามั่งตามรองเท้าบ้างก่อนจะหยิบมาใส่ก็เคาะๆนิดนึงนะจ๊ะคุณแม่จ๋านะทักทายป้าปาสาว 2,000 ปีจ้าพี่เรียมสามเสนนะป้าออดวัดเกาะเนาะพี่เพลินสะพานควายก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยมีคนถามถึงบ่าววีมาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพี่เพลินเนาะแล้วก็รวมไปถึงพี่โยด้วยนะเอาที่บายใจเอาที่บายใจแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะบายใจเนี่ยไปฟังแคมเปญดีๆจากธนาคารออมสินกันก่อนน่าสนใจมากเลย
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพนะครับหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าผู้รับจ้างนะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้เนาะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็มีความสามารถในการชำระคืนด้วยนะจ๊ะชำระจ่ายชำระคืนนี่แหละคุณผู้ฟังคือทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องต่อยอดกิจการครับด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพเนาะวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทครับแล้วก็ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับร้อยละ 16.20 ต่อปีผ่อนสบายสบายนานสูงสุด5ปีนะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยนี่สนใจใช่ไหมสนใจก็สมัครง่ายมากครับสมัครได้ด้วยตนเองนะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับสนใจก็สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตตามใจกันต่อมีคนคอยนางข้างวิธีด้วยน้องสมมาจากสำโรงจากพี่กายของเรานั่นเองเจมอาทิตย์ดังเพราะฮิตที่90ลูกทุ่งรักไทย

0: แควร์นะครับคุณผู้ฟังวันที่4ตุลาคมนี้เรามีนัดกันนะจ๊ะที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะ 11:00 นเป็นต้นไปเจอกันพบกับ2วงหมอลำใหญ่โอ้โหเรียกว่าต้องมาไม่มาไม่ได้ครับเพราะว่าถือว่าพลาดมากๆไม่ได้มีโอกาสนะที่บอกว่าจะมาเจอโคจรกันมาเจอแบบนี้บนเวทีกลางกรุงกับระเบียบวาทศิลป์พ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคคนเดชบีบุษกรแอนนาพิชยาแล้วก็รวมไปถึงหมอลำศิลปินภูไทยพ่อวีวีระพงษ์วงศ์ศิลป์นี่น้องมาร์ควงศ์ศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปชยลักษณ์ก้องชัชวาลคุณผู้ฟังเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีแมนมณีวันด้วยนี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกทาวุฒิอามน้อยโรจนันอามจิงช้าสวรรค์เต้นพิชยาใบบัวพรชนกทั้งหมดนี้เราจะได้เจอกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราฟรีคอนเสิร์ตจ้าแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นโชคทองด้วยนะแจกทุกชั่วโมงเลยใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนสีไหนก็มาถ่ายรูปกับศิลปินสุดโปรดกันได้เลยครับรับรองว่ามันสมวนแน่นอนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเชเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกระยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาพาเชตสุผสมมะขามป้อม
1: ม้วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง 11:00 นเป็นต้นไป
0: มาเด้อมาเด้อมาเด้อมากันเยอะๆเด
1: ้อ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5
0: น้องปลายกนกพรก็มาด้วยนะเพลงนี้เลยฮะรับรองว่ามันสมวนแน่นอนสุดยอดเลยเพลงนี้บอกคือแล้วเนาะอันดับที่5ของเรานะครับประจำสัปดาห์นี้

0: ศิลปินสาวสวยเสียงดีเนาะเพลงนี้ปลายกนกพรครับบักคืนแล้วเนาะอยู่ในอันดับที่5นะครับออนชาร์ตมาทั้งหมดเนี่ย3สัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังก็มาลุ้นกันต่อว่าสัปดาห์ต่อไปจะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ย4ตุลาคมนี้น้องปลายมาเจอทุกคนแน่นอนกับฟรีคอนเสิร์ตของเราลูทุ่งสแควร์นะครับเจอกันเด้อ4ตุลาคม 11:00 นตรงเป็นต้นไปที่ไหนดีเจตั้มสเตเดียมวันจ้ะและนี่คืออันดับที่5นะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5
0: ข่าวฮิตสะกิดใจกันหน่อยช่วงนี
1: ้ข่าวฮิตสะกิดใจ
0: ฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครของเราเนาะซึ่งจากการที่กทม.เขาก็มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยทั้ง50เขตคุณผู้ฟังก็ได้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยด้วยส่วนการเยียวยาทางประธานสภากทม.เนี่ยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเนาะบอกว่าหากผู้ประสบภัยประสงค์ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยให้เก็บหลักฐานสำคัญแล้วก็ขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือ1ถ่ายภาพความเสียหายของบ้านแล้วก็ทรัพย์สินนะถ่ายได้เลยจากตอนนี้นะบางคนบอกว่ามีกล้องอยู่นะแต่ว่าใช้ไลฟ์สดใช้ถ่ายรูปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากได้เงินเยียวยาเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายภาพความเสียหายของบ้านแล้วก็ทรัพย์สินครับขั้นตอนที่2คือเตรียมเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านนะขั้นตอนที่3คือนำไปยื่นแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบแล้วก็ออกหนังสือรับรองครับแล้วก็ขั้นตอนที่4สุดท้ายคือรอการพิจารณาประเมินความเสียหายถ้าเกิดว่าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามสายด่วนกทม.ครับ1555ได้ตลอด24ชั่วโมงนะ
1: ข่าวฮิตสะกิดใจ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
9: ฉันธนาชัชชา
10: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
8: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
11: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ
12: ่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
8: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
13: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ่วนบ่อม่วนบ่อซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของบอสนุเสียงวิบกนะกับหมอโอวาลีครับนี่คือมักบ่าวผู้เยาว์ในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เอาล่ะช่วงนี้มาดูแลผิวหน้ากันหน่อยนะอยากหน้าใสปิ๊งจนมีคนทักเนี่ยตามแนะนำว่าให้ใช้คู่หูวิตซีจาก Royal Beauty

0: ยืนหนึ่งขายดี10ปีซ้อนแบบนี้ต้องคู่หูผิวใสนะคุณผู้ฟังสบู่ผิวใสเซรั่มผิวใสจ้าจากวิซีรอยัลบิวตี้นะเรียกว่าขายดีมากใครยังไม่ลองเนี่ยแนะนำว่าให้ลองนะจ๊ะสบู่ผิวใสวิซีครับชำระสิ่งสกปรกได้หมดจดนะอ่อนโยนเพิ่มความกระจ่างใสกับผิวพร้อมกับเพิ่มความชุ่มชื่นนี่ลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวครับคุณผู้ฟังจ๋าขัดได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะก้อนละ59บาทนะแล้วก็แนะนำว่าให้ใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิซีครับที่ขายดีมากกว่า10ปีคุณผู้ฟังนี่ถูกใจคนผิวหมองใช้แล้วช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสเรียบเนียนครับคุณผู้ฟังราคาซองละ49บาทเท่านั้นนะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วก็ CJ Mall นะจ๊ะแต่ว่าสังเกตนะว่าซองสีส้มมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันนะจ๊ะสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อน
1: 90 Musicมาแรง
0: มาแรงสุดๆเพราะว่ามีคนใจตรงกันถามถึงเพลงนี้งานจากบ่าวีเอาที่ใบใจเนาะโอ้โห

0: หาฟังแล้วบายใจบายใจเอาที่บายใจนะครับบ่าววีนั่นเองบ่าววีบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเพลงนี้แล้วมีความสุขนั่นเองนะครับก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยถามถึงเพลงนี้เข้ามาจัดให้เรียบร้อยครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ด้วยนะของ90 Music มาแรงนั่นเอง
1: 90 Music มาแรง
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
8: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป้ยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
9: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
10: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
11: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
12: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ปิดท้ายชั่วโมงนี้ตามใจกันต่อนะจ๊ะส่งมาจากบางแคโนพี่แจ๋วของเรานั่นเองจ้าถามถึงมนต์สิทธิ์คำสร้อยด้วยเพลงนี้เลยคนนอกสายตาชั่วโมงหน้าไม่นอกสายตานะเพราะว่ามีเฟซบุ๊กไลน์ด้วยจ้ะเข้าไปชมไปพูดไปคุยกันได้

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
5: จาวรส
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอ่ะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
9: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร
4: ายเพื่อคุณเลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีกลับจากลอนดอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทันทีสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศเร่งรับมือน้ำท่วมหวั่นซ้ำรอยหัดใหญ่ย้ำอาหารต้องมีคุณภาพเซลบอร์ดแคสต้องเตือนชัดเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเยียวยาพร้อมเตรียมใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ1ตุลาคมนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเรียกถกครม.ด่วนบ่ายวันนี้หารือมาตรการรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยครม.เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 กันยายนใน4จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบอุทกภัยรัฐบาลกำชับเฝ้าระวังฝนหนักภาคกลางตะวันตกนภินทรสั่งติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มแม่กลองเพชรบุรีประจวบรายวันพร้อมเร่งประสานช่วยประชาชนทันทีหากเกิดสาธารณภัยด้านกองทัพระดมกำลังช่วยผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครและ9จังหวัดเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเสริมแนวป้องกันน้ำดูแลโรงพยาบาลและชุมชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมซ้ำเติมผู้ประสบภัยเจอโทษหนักจำคุกสูงสุด5ปีรัฐบาลย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเตือนกักตุนสินค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำมาต่อเนื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้เจ็บจับตายแล้ว2จระเข้หลุดจากฟาร์มสะแก้วเร่งค้นหาอีก2ตัวขณะระดับน้ำเริ่มลด 5-10 เซนติเมตรชลประทานเผยหากไม่มีฝนซ้ำคาด2วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินครนายกน้ำท่วมพื้นที่ขยายวงกว้างเคลื่อนตัวผ่านเมืองนครนายกทำให้พื้นที่อำเภอเมืองนครนายกอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์และอำเภอปากพลีมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดนนทบุรีประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดด้านผู้ว่าราชการปทุมธานีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วม90ชุมชนตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีส่วนกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่น้ำยังท่วมขังสูงลดระดับช้าแยกบางกะปิอ่วมน้ำสูง 1.3 เมตรผู้ว่าราชการชัดชาติเผยคลองหลักน้ำเต็มพร่องน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้คาด 2-3 วันคลี่คลายณัฐพงษ์ลงพื้นที่น้ำท่วมจันทบุรีจี้เร่งประกาศพื้นที่ประสบภัยหลังปภ.ขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุดทางการพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึง 24 นาฬิกาวันที่ 29 กันยายนนี้บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยเนเน่รอยัลเดินทางกลับถึงภูเก็ตพร้อมครอบครัวหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ท่ามกลางการต้อนรับจากผู้ว่าราชการภูเก็ตญาติและแฟนคลับเตรียมจัดขบวนแห่รอบเมืองเก่าเย็นนี
5: ้สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกา กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: จอดเสาเถียงปรีชาปัดภัยตั๊กตันชลดาโคตรเร็วในดวงใจพรจตุพรกับเนยพัศวรรณครับรักคนมี2คนแล้วก็เริ่มต้นที่ดิดคิตตี้กับ F Hero นะครับสิถิ่มกันแล้วบออย่าเพิ่งถิ่มกันเด้อตอนนี้ตาม Facebook ไลฟ์ที่แฟนเพจของเรานะพิมพ์คำว่าลูกทุ่งรักไทย90ครับเข้ามาทำความรู้จักกันได้แล้วมีน้องใหม่เข้ามาคุยกันด้วยนะสวัสดีคุณวสันต์นะบอกว่าถามดีเจชื่ออะไรคะดีเจชื่อดีเจตั้มจากที่90ลูกทุ่งรักไทยนะเนี่ยไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศนะถ้าเกิดว่าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่อยากมาทำความรู้จักกันนะดีเจหน้าตาเป็นยังไงคนไหนชื่ออะไรแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆของเราน่ารักทุกคนเนี่ยก็เข้ามาคุยได้ช่วงที่มีการ Facebook Live แบบนี้นะครับที่แฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90ส่วนใครจะฟังเพลงพูดคุยหลังไมค์ได้นะ0228071127นะครับแล้วก็ SMS 4689990ทักทายพี่รุ่งๆด้วยจ้าพี่แมวเหมียวก็ฟังอยู่ด้วยนะครับพี่นิสานาถมาแล้วนะพี่มาลัยทิพย์สวัสดีจ้าคุณยายสง่านะครับคุณเล็กธนวดีอยู่กันเยอะเลยนะครับขอบคุณมากๆทุกเสียงทุกสายเอาล่ะงั้นช่วงนี้เนี่ยมาดูแลนะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันหน่อยครับกับเครื่องดื่ม OT
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับคุณผู้ฟังทุกวันนี้เนี่ยการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกวยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกวยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับครับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะรสชาติไหนก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับคุณผู้ฟังเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทฮะแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับทักทายพี่โยบางแคนะป้านิฟังโทนสวัสดีจ้ายายนกครกระเบิดถามถึงเพลงนี้มาที่022807127ขอน้องเพลงมาเนาะว่าตั้มหยิบผิดหยิบแพรวแสงทองมาจ้าแต่ว่าเพลงเดียวกันเนาะพลอยใจบั้งไฟแสง

0: บิวจิตริยาครับคอยกอดภูยอดรวยทักทายพี่หน่อยรามอินทาด้วยจากพี่รุธมหาชัยพี่น้อยภาษีเจริญคุณแทนก็มาด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายคนเลยพี่บางก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยครับงั้นตอนนี้เนี่ยไปดูแลสุขภาพครับบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนดูแลอย่างไรดูแลได้แล้วก็รวมไปถึงมีสัญญาณบอกกันด้วยเรื่องของอาการกรดไหลย้อนเนี่ย
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คุณผู้ฟังที่มีอาการเจ็บหน้าอกจุกๆนะคล้ายเหมือนกับมีก้อนติดอยู่ในลำคอหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนหลังรับประทานอาหารแบบนี้ครับนี่คือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนนะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคกรดไหลย้อนนั่นเองคุณผู้ฟังอย่างเช่นเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยกินมื้อดึกมีไหมอากินใช่ไหมมื้อดึกกินแล้วนอนทันทีอากินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังต้องห่างไกลนะจากอาการเหล่านี้เลยหรือว่าบางคนก็มีความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดแบบเนี้ยต้องห่างไกลเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้ครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกครับอย่างเช่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตครับช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยอาการกรดไหลย้อนเนี่ยดีขึ้นดื่มคู่กับอาหารก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยนะครับหาซื้อง่ายมากที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ลูกทุ่งฮิต 100%
0: ส่งมาจากลุงแดงจรัญครับโอ้โหวันนี้มาแบบว่ามาแปลกมาแบบว่าไม่ธรรมดาเหมือนประมาณจะบอกว่าพกเมีย

0: ียมาด้วยหรอฮะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วยหรอฮะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยแหมมาแค่นี้ก็พกเมียมาด้วย
1: ยุ้ยญาติเดินนะครับพกเมียมาด้วยเหรอเรื่องของลูกทุ่งฮิต 100% เรียกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงสร้างชื่อทำให้หลายคนเนี่ยรู้จักยุ้ยมากๆเลยนะครับพกเมียมาด้วยเหรอ
2: ลูกทุ่งฮิต 100%
1: ข่าวฮิตสะกิดใจต่อเลย
2: ข่าวฮิตสะกิดใจ
1: เงินทองทองกันหน่อยจากคุณผู้ฟังนะเงินทองทองนะเรียกว่าตอนนี้ก็กลางไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมนะจ๊ะที่ครม.เนี่ยอนุมัติไปเมื่อวันก่อนเนาะคือรัฐช่วยจ่าย 60% อีก 40% เนี่ยก็จ่ายกันเองนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๋านะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือภาระค่าครองชีพประชาชนนั่นเองฮะก็ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะแล้วก็รวมตลอดโครงการสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอด2เดือนนี้นะคุณผู้ฟังก็คือ2เดือนนี้เนี่ยตุลาพฤศจิกาก็คือแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะ2เดือนนี้เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะทีนี้สำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้าไปกดยืนยันตัวตนได้ง่ายๆครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนเดิมนั่นแหละเมนู G Wallet นะก็เข้าไปกดยืนยันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ครับเพื่อรับสิทธิ์แล้วก็เริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการได้ทันที
2: ข่าวฮิตสะกิดใจเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของเวียงนฤมลกับเมกนฤพลฮะลงตัวเนาะม้วนม้วนใต้โศกให้ลกฟอนลึกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอม้วนบอม้วนบ
1: อลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: นี่กระเตยวิเชียรสมเอานะครับเต้ยโศกที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
4: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: เยอะพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
9: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
10: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
11: ปิดท้ายชั่วโมงนี้หวานๆกันหน่อยนะคุณแม่รจนาบางซื่อถามถึง2เพลงเลยเนาะนิรันดรกับคู่ครองเลือกเพลงนี้ของต่ายมาเปิดนะจ๊ะนิรันดรเนาะชั่วโมงหน้าอีสานฮิตวาไรตี้นะครับเพิ่มเติมเพลงดังเพราะฮิตได้

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงอีสานฮิตวาไรตี้โดยดีเจตั้มวรวิทย์

เสียงร้องของท้าวงเงินนะครับศิลปินชาวลาวที่ร้องเพลงนี้ได้เพราะมากเลยเนาะเวลาปากสั่นครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนหนาวลมที่เรนูไผ่พงศธรดอกอ้อริมโขงและก็สิทธิพรสุนทรพจน์นะครับช้ำรักจากอุบลที่90ลึกทุกลักไทยช่วงของอีสานฮิตวาไรตี้นะอยู่กับดีเจตั้มยืนหนึ่งนะจ๊ะยืน1วินาทีครับที่เหลือนี่คือนั่งจัดยาวๆเสาร์ที่เราเจอกันแบบนี้เนาะบ่าย3ถึง1ทุ่มนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในใกล้ๆก็ทักทายกันได้บางคนก็ขับรถกันอยู่บางคนก็อาจจะกำลังกินเมนูจานเด็ดเนาะกับครอบครัวยังมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ก็เรียกว่าฟังเพลงเพลินๆเจริญอาหารนะจ๊ะทักทายลุงดำแท็กซี่นะครับบอกว่าเพลง4เพลงนี้เพราะมากเลยครับฟังเพลินใช่ไหมขับรถก็ขอมีผู้โดยสารเยอะๆนะลุงดำนะรวมไปถึงพี่แท็กซี่ที่น่ารักทุกคนเลยจ้ะทักทายบ่าวบอยอุบลนะครับบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากเลยครับตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ทักใช่ไหม อดไม่ได้เปิดเพลงช้ำรักจากอุบลใช่ไหมเลยทักทายเข้ามาขอบคุณมากนะครับคุณชัชรินจากจันทบุรีนะครับบอกว่าเพลงเพราะมากเลยครับขอบคุณมากจ้ะทักทายพี่วารีพันท้ายนรสิงห์นะขอเพลงของออนอรีมาด้วยที่90ลึกทุ่งรักไทย

0: ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเอาล่ะอยากฟังเพลงอะไรก็เพิ่มเติมได้หรือว่าอยากพูดคุยนะก็022807127นะหลังไมค์ SMS 4689990
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: แนะนำเลยนะครับคุณผู้ฟังยาดมตราโป๊ยเซียนครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะโดยเฉพาะแบรนด์ของโป๊ยเซียนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีนะแล้วก็ได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนเลยให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ครับด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดมพีเป็กและยาดมพีเป็กพวงกุญแจนะครับทีนี้เวลาที่เราพูดถึงแบรนด์โป๊ยเซียนเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป๊ยเซียนเนาะแต่ว่าแบรนด์ของโป๊ยเซียนเนี่ยยังมียาดมที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานนะนั่นก็คือยาดมพีเป็กและยาดมพีเป็กพวงกุญแจนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาดมตราโป๊ยเซียนยาดมพีเป็กและยาดมพีเป็กพวงกุญแจครับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นนะจากส่วนผสมของสมุนไพรครับก็ช่วงอากาศร้อนๆหรือว่าบางครั้งเนี่ยอากาศเย็นๆแบบนี้คัดจมูกก็หยิบขึ้นมาสูดดมได้อย่างอารมณ์ดีมีความสุขแน่นอนครับเพราะฉะนั้นทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนแล้วก็ยาดมพีเป็กช่วยคุณได้แน่นอนนะครับซึ่งทางโป๊ยเซียนต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่เรียกว่าให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TS และ YouTube โป๊ยเซียน Official นะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งกิจกรรมสุดฮอตของเราครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ชวนแฟนๆ90ลูกทุ่งและไทยไปเที่ยวฟรีกับยาดมตราโป๊ยเซียนจากทริปพิเศษมากเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับจำนวน32ที่นั่งนะคือ32รางวัลนั่นเองครับคุณผู้ฟังก็เรียกว่าใครอยากไปนะไปเที่ยวฟรีๆแบบนี้มาร่วมสนุกกันครับด้วยการลงทะเบียนก่อนที่022807127นะ022807127จ้าถ้าเกิดว่าเป็นผู้โชคดีเนี่ยวันที่13นะวันอาทิตย์13ธันวาคมนี้ก็จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะครับนะมาลงทะเบียนที่หมายเลขนี้022807127แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรครับหลังจากนั้นก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนครับใต้ภาพกิจกรรมนี้นะที่ปักหมุดไว้บนสุดเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็ทุกวันเสาร์ฮะ 11:00 น.ถึง 3:00 น.เนี่ยช่วงของ DJ Oil ครับก็ลุ้น DJ โทรกลับนะมาเปิดแผ่นป้ายหน้าไมค์ค้นหาผู้โชคดีถ้าเกิดว่าเปิดเจอนะคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ก็ไปเที่ยวฟรีๆกันเลยจ้าโอเคไหมล่ะงั้นลงทะเบียนได้เลยตามใจกันต่อนะตามใจแม่เถิดน้องเฉลิมพลมาลาคำครับส่งมาจากพิรุธมหาชัยที่022807127ครับ

0: คิดว่าน่าจะทุกอกทุกใจหลายคนด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่แบบว่าโอ้โหเย็นย่ำเราก็ฮัมเพลงแบบนี
1: ้โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: เหลืออีก3วันเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังจะปิดหีบรับส่งแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๋าใครที่แบบว่าจะส่งคือเลย3วันไปแล้วเนี่ยไม่ทันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วอีก3วันรีบส่งชิ้นส่วนของหานฟ้าเลยตัดฝากล่องมาครับเขียนหรือว่าพิมพ์ก็ได้นะชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายใหม่กรุงเทพ10224โชคทองรอคุณอยู่นะเพราะว่าปีนี้เนี่ยหานฟ้าเขาแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับเรียกว่าแจกใหญ่กว่าเดิมด้วยไม่อยากให้พลาดนะทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัล นะครับรวม 179,500 บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือนะเพราะว่าทองคำรางวัลใหญ่เนี่ยอาจเป็นคุณก็ได้นะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากครับส่งน้อยก็สิทธิ์ลุ้นน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีอยู่ฝากกล่องของหันฟ้ารีบเขียนแล้วก็ส่งด่วนๆนะครับโชคทองรอคุณอยู่ใกล้หมดเขตแล้วสิ้นเดือนนี้อย่ารอช้านะส่งเลย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7
0: ออนชาร์ตมา3สัปดาห์ครับสาวเสียงพินจินตลาภูลาภคืดฮอดผาแดง10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ

0: ขออภัยแก้ข่าวหน้าแตกเป้งนี่คืออันดับ8นะจ๊ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: อันดับ8อันดับ8จะ7อยู่นั่นแหละอันดับ8จ้ะอย่าลืมนะติดตามการรายงานชาร์ตนะครับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะทุกวันเสาร์10โมงเช้าครับช่วงชัดๆโชว์กับ DJ Oil แล้วก็อย่าลืมวันที่4ตุลาคมนี้มีนัดกันนะกับฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียม1แมนมณีวันก็มาด้วย
2: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแมนมณีวันเด้อ
0: จวดจัดแน่นอนเจอกันนะ

0: มักสาวใส่ยีนแม่มณีวันนะครับจะใส่ยีนจะใส่กางเกงวอร์มก็ได้จ้ะหรือว่าจะนุ่งโจกระเบนก็ได้นะ มาได้ที่ฟรีคอนเสิร์ตของเราครับลูทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะ4ตุลาคมนี้เจอกัน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%เล่าข่าว90
2: น่ารักน่าชังซ้ำเนาถูกต้องมากๆน้องแพงคำลูกสาวของหมอลำบิวจิตชริยาที่คลอดลืมตาดูโลกเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาแต่น้องมีอาการหายใจหอบเล็กน้อยแพทย์ได้เติมออกซิเจนให้ล่าสุดอาการดีขึ้นแข็งแรงจำมั่มแม่บิวโชว์ออกสื่อให้แฟนๆได้อัปเดตความน่ารักกันแล้วแฟนๆบอกสำเนาถูกต้องน่าได้มาทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
5: ้ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟสุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
8: จัดเต็มความอลังการวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลากองชัชวาล
7: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
8: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
7: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อง
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: งานจากแขนซ้ายลายมังกรนะครับพรศักดิ์ส่องแสงผู้แพ้รักฟังกี่ครั้งก็เพราะเนาะเรียกว่าตั้มเนี่ยไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานมากเลยฮะวันนี้นะครับมีถามถึงเข้ามาด้วยนะครับพี่น้อยจากภาษีเจริญขอมาที่022807127อยากฟังเพลงนี้ก็จัดให้เรียบร้อยนะครับที่90ลึกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเอาละตอนนี้ส่งต่อที่กิจกรรมสุดฮอตของเรานะครับนั่นก็คือแท็กซี่สโมสรที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่พี่ๆแท็กซี่เนี่ยได้มาเจอพบปะกันมากินกินข้าวเล่นเกมสนุกสนานแล้วก็ครั้งต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมนะเจอกันแน่นอน
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: มาเจอมาจอยกันเยอะๆนะครับพี่ๆแท็กซี่สุดหล่อสุดสวยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาเจอกันเนี่ยเราก็จะมีเกมต่างๆมากินข้าวกันศิลปินก็เรียกว่าสุดฮอตนะรวมไปถึง DJ 90ลึกทุลักไทยสนุกสนานแน่นอนแล้วก็มาลุ้นของรางวัลมากมายครับแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2ด้วยรับรองว่าสนุกมากไม่อยากให้พลาดนะครับหลายคนกังวลใจว่าเอ๊ะจะมีที่จอดรถหรือเปล่ามีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มาเถอะชวนกันมาเยอะๆนะครับสนุกแน่ๆเอาล่ะฝากถึงพี่ๆแท็กซี่นะที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอจินหรือว่าแอควิกซ์นะครับอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องด้วยนะเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านหรือว่านำป้ายที่ติดกับตัวของผลิตภัณฑ์ครับเขียนชื่อร้านเบอร์โทรร้านเนี่ยมาส่งที่งานนะก็ลุ้นรับของขวัญพิเศษจากไอจินในงานได้ด้วยนะครับขอขอบคุณไอจินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดครับเพื่อช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้รถนะเน้นคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าด้วยแบตเตอรี่มี3รุ่นครับ SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับซึ่งแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้นะไอจินเนี่ยพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่นะครับให้ผู้ใช้รถเนี่ยมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Facebook ไอจิน After Market Thailand
1: Taxi Request สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: มาเจอมาจอยกันนะพี่ๆแท็กซี่เรามาเจอกันไม่ได้บังเอิญนะเพราะว่าโชคดวงชะตาบังเอิญมันได้อะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะสนุกสนานแน่นอนแท็กซี่สโมสรแอนอรดีบังเอิญมันได้อะ

0: ำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแอนอรดีค่ะ
1: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
4: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
5: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
1: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
13: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
14: แนะนำเลยนะครับคุณผู้ฟังนะดูแลผมสวยครับสุขภาพดีได้ง่ายๆด้วยตัวเองครับไม่ต้องไปร้านทำผมแพงๆแล้วก็ดูแลเส้นผมได้อย่างมืออาชีพด้วยนะจ๊ะด้วยเซตนี้นะฮะแคบิลเคราตินนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินนะครับเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับง่ายๆเลยสระผมแล้วก็บำรุงต่อนะคุณผู้ฟังนะเรียกว่าทั้ง5เซตนี้เนี่ยช่วยในการปกป้องเรื่องของผมแห้งเสียที่ทำเคมีเยอะๆแบบนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของผมแห้งผมพันกันผมไม่นุ่มลื่นไม่มีน้ำหนักนะคุณผู้ฟังแนะนำให้ใช้และคุณจะรู้ว่าโอ้โหวิธีการต่างๆนี่ง่ายมากและที่สำคัญคือราคาก็เบาๆด้วยเพราะว่าเซตนี้นะคุณผู้ฟังนะ5ชิ้นเนี่ยราคาเพียง550บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นจากช้างไทยช้อปปิ้งครับแถมเสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคุณผู้ฟังมีรูปของ DJ 90ลูกทุ่งรักไทยเนี่ยฉลอง12ปีให้ฟรีๆไปเลยจ้าเซตนี้เพียง550บาทปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อตามร้านทั่วไป695บาทแต่ว่าช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้นะครับส่งฟรีด้วย0923524446นะครับ0923524446โทรสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะโค้งสุดท้ายแล้วฮะคุณผู้ฟังก็ต้องส่งต่อให้กับเรียกว่าเป็นพ่อใหญ่ตัวแทนหมู่บ้านเนาะมารอเข้ารายการตั้งแต่บ่ายโมงแล้วแต่ว่าตั้มเนี่ยอันๆเอาไว้ไม่ให้เข้าไงงั้นเดี๋ยวส่งต่อให้กับพ่อใหญ่สุดหล่อของเรานะครับดูแลกันต่อละกันแล้วก็เดี๋ยวแอปช้างไทยนะมีเพลงดังเพราะฮิตรออยู่ด้วยแล้วก็2ทุ่มนิดๆอยู่กับดีเจสุดหลอกคนต่อไปอ่ะพ่อใหญ่ทักทายแน่สุดตั้มไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย
15: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ฮัลโหล1 2 3ดังดังหรือยังครับดังแล้วดังแล้วโอเคโอเคร
16: อท่ายัน
15: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่มาตุ้มมาโฮมกันที่เดินบ้านเฮาวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นโคชก
17: เว้ยคันมันว่าวยากแล้วกันจะว่าวทัดกันว่าวไทย
15: ได้มั้ยที่ให้ว่าวจังได๋ล่ะนี่
17: ว่าวบ้านเฮาก็ได้จ
15: ะฟังเอาว่าวบ้านเฮาเนาะคือว่ามื้อนี้ผมเป็นโคโชกเป็นตัวแทนของพี่น้องสิบอกว่าม
17: ี
15: ทางด้านอิเล็กโทรนสอกินเกียงมาให้ความม่วนความซื่นกับพี่น้องบ้านเฮา
17: เป็นตัวจังขนาดนี
18: ้เป็นตะเปียงครับ
15: แล้วก็มีนักร้องรับเชิญพิเศษมาใครอ่ะเพิ่นมากับคณะผ่าปลาเฮาสิริพรสิริพรบ่ได้ตัวบ่ได้ตัว
19: ไม่ใช่ถ้าสิริพรมันก็ต้องมีโบลักษ
15: ์มีอยู่แล้วล่ะโบลักษ์นะนะสิริพรนั่นแม่
17: อ
15: ัน
17: นี้พ่อแม่เขาบ่คง
15: บ่แม่น
17: พ่อใด
15: สิริพรอัมไพพง
17: โอ้ยมาหาตัวกันเลยตัว
15: บ่เสือแม่นบ่เสือมาพิสูจน์กันเลย
17: แม่นบ่เนาะ
15: นี่

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: เพราะๆในช่วงหัวค่ำนี้นะครับนี่นะฮะเสียงดีเจคนนี้คุณจำได้หรือเปล่าครับมาแล้วฮะดีเจชัชชนกรครับคุณผู้ฟังมาแทนดีเจ1วันนะครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับอ้อเป็นวันที่2แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีก1วันวันนี้วันที่2ในช่วงนี้ครับช่วงไหนล่ะฮิตวาไรตี้ไงนะฮะฮิตวาไรตี้กับดีเจชัชชาชนกรครับคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็อยู่กับชัดๆนะทั้งเสาร์และอาทิตย์เลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็เจอกันฮิตวาไรตี้เพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงฮิตเพลงดังนะครับคุณขอกันเข้ามาได้1ช่วงนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่กัน3ชั่วโมงครับตอนนี้จนถึง5ทุ่มนะครับเดี๋ยวก็น้องบุ๊กก็มาต่อกับชัดๆนั่นเองนะครับอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนส่งกันเข้ามาได้ครับเช่นเก่าเช่นเคยเลยทางด้าน SMS ก็มีสาวอวยพรทักมาแล้วนะครับขอเพลงขึ้นค่ะนะครับดีเจคนหล่อสาวข้อสารเสกของเรานะครับนี่คือ4689990รวมไปถึงหลังไมค์ครับ022807127ก็จะเป็นน้องบุ๋มรอรับสายอยู่เพราะฉะนั้นอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนมา1ช่วงนี้ฮิตวาไรตี้กับดีเจชัดๆรีเควสกันเข้ามาส่งเข้ามาได้เลยนะครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: จะบอกว่าเครียดกันมาทั้งวันแล้วนะฮะ 2-3 วันที่ผ่านมาหลายๆคนเครียดมากในเรื่องของน้ำท่วมครับคุณผู้ฟังครับชัดๆบอกก่อนเลยว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยอย่างตัวชัดๆเองเนี่ยก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะจริงๆอย่างที่เล่าไปเมื่อวานนี้นะครับสู้ๆนะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยดูแลสุขภาพและทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะครับคนที่รอคอยครับจากเอิร์นและบิวฮะ

0: คนที่เราคอยครับเอิร์นและบิวนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับหนึ่งเพลงจากการแนะนำของแม่อวยพรด้วยนะครับเพลงคลื่นนะฮะ
1: แคร์บิวชุดเคราติน
2: ผมเสียจากความร้อน
3: ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
2: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
3: แนะนำแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
4: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
7: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
9: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
10: ฟุดฟิตฟุดฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
3: ้
10: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
11: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
2: ไอยารา
3: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
4: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
5: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
6: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
7: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
8: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน

คนใช้ที่ใกล้กันครับจากเสถียรทำมือครับคุณผู้ฟังพอดีว่ามี FC DJ ชัดๆเนี่ยคือคุณสายน้ำนั่นเองไงครับใช้ตรงกันกับเราเลยครับ ไม่น่าล่ะถึงอยู่รังสิตด้วยกันนะครับคุณสายน้ำไม่ไหลกลับนะครับหนึ่งช่วงนี้คุณสายน้ำเนี่ยไม่ได้ไหลไปกับน้ำเลยนะฮะแล้วก็ไม่ไหลกลับมาด้วยเพราะไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าเป็นคนตัวเบานะฮะเอาคุณสาวน้องยุงครับมาให้กำลังใจดีเจชัดๆด้วยบอกว่าดีเจคนเก่งหนาวเดือน5เด็กค่ะตอนนี้กำลังตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอะไรคะตื่นเต้นหรือเต้นตื่นจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังที่เพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับช่วงฮิตวาไรตี้กับดีเจชัดๆเด้อในช่วงหน้าฮะอยากฟังเพลงเพราะเพลงฮิตเพลงไหนครับส่งไปเข้ามาได้รีเควสต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและครม.อนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษ28และ29กันยายนนี้พื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบอุทกภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณกิตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบ3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกฤตยารัตนาทูลรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ในวันจันทร์และอังคารที่28และ29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการ2วันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกับการให้บริการต่อประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติสำนักงานชลประทานที่13แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองโดยแจ้งเตือน3จังหวัดประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแนวโน้มระดับน้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ2เมตรจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้จังหวัดรับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองท้องถิ่นผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่อาศัยริมน้ำที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตลิ่งล่างของลำน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
5: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: ครับบอกครูแต่หนูกล้าบอกไอ้นะครับจากเตือนขวัญวรัญญาครับแต่ถ้าไม่กล้าบอกไอ้มาบอกกับชัดๆก็ได้นะครับเดี๋ยวจัดการให้เลยนะครับคนไหนฮะที่มันหนูชอบเนี่ยไอ้ชัดๆจัดให้ได้เองขอบคุณพี่วิชานางลิ้นจี่ครับขอบคุณพี่นางทางสุวรรณภูมิด้วยนะครับพักเด้อผู้สาวอ้ายเนาะของหนึ่งพลานชัยด้วยนะครับแล้วก็ทางด้าน SMS เนี่ยก็มีเพิ่มเติมมานะครับจากพี่สายน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะครับผมแล้วก็ทางสาวนกยุ่งมาแล้วนะครับคนเก่งของดีเจชัดๆนะครับเป็นแบบเวลาหน้าหนาวที่ไรเขาจะประมาณหนาวมากๆเลยหนาวที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเลือดเท่าไหร่นะครับสาวนกยุ่งนี่ในร่างกายเขาไม่ค่อยมีเลือดเลยนะครับเนาะอ้าวทำไมถึงไม่มีเลือดก็เขาเป็นคนกินตับเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวเนาะคุณผู้ฟังครับอ่ะเดี๋ยวช่วงเย็นเย็นแบบนี้ช่วงค่ำแบบนี้คุณผู้ฟังหลายคนที่นะครับถูกจุ้งกัดเนี่ยอันนี้ไม่เอานะฮะน้ำท่วมนะครับอะไรที่มากับน้ำคุณผู้ฟังนะฮะอย่างเช่นยุงที่ไหนมีน้ำขังยุงก็อยู่ที่นั่นครับเพราะว่าเขาก็จะวางไข่นะครับและยิ่งยุงลายของเราเนี่ยถ้ามากัดปุ๊บเนี่ยจะทำให้เราเกิดโรคนะครับต่างๆเลยโรคไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับอันดับแรกเลยให้ใช้ยาจุดยุงตาห่านฟ้าจุดไปเลยนะครับทั้งคืนก็ยิ่งดีช่วยปกป้องยุงนะครับปกป้องยุงไม่ให้ยุงเนี่ยมากัดเรานะคุณผู้ฟังและที่สำคัญครับพอจุดแล้วปุ๊บเนี่ยเอาฝากล่องมาส่งชิงโชคด้วยเพราะว่าอีก3วันเนี่ยเขาเรียกว่าปิดหีบแล้วนะฮะนะครับคือการส่งชิ้นส่วนของเราหมดเขตเนี่ยสิ้นเดือนนี้ครับกับยาจุลินยุงทหารฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงปีที่15แล้วฮะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ทองคำแท่งหนัก1บาทครับ1รางวัลเลยแล้วก็มีสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลด้วยรวมมูลค่าเนี่ย 179,500 กว่าบาทเลยคุณผู้ฟังครับอีก3วันเท่านั้นที่เราจะหมดการส่งชิ้นส่วนคือสิ้นเดือนนี้เนี่ยเราจะนะครับไม่ให้ส่งชิ้นส่วนแล้วนะฮะกับฝากล่องยาจุดยุงตาหันฟ้านะครับใครที่ทำอยู่ตอนนี้ใครที่รออยู่ตอนนี้ต้องรีบส่งด่วนๆเลยนะเดี๋ยวจะลืมนะไม่กี่วันเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับตัดฝากล่องยาจุดยุงทหารฟ้ามานะครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับหรือใครที่ส่งเยอะๆเนี่ยแนะนำให้พิมพ์ก็ได้ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ครับสิ้นเดือนนี้แล้วหมดเขตการส่งแล้วนะฮะอย่ารอช้านะแฟนๆจ๋ากับยาจุดยุงทหารฟ้าปีที่15เขาแจกใหญ่แจกหนักจริงๆเลยนะครับทองคำแท่งหนัก1บาทนี่โอ้โหตอนนี้ 70,000 แล้วใช่ไหมฮะเอ้ารีบส่งนะคุณผู้ฟังนะครับส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากครับกับยาจุดยุงตาหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงครับและลูกทุ่งสุขใจครับคุณผู้ฟังที่เราจะเจอกันในวันที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมบันบรรทัดทองจุฬาซอย4เนี่ยเราก็ได้มาลุ้นทองด้วยได้ชมศิลปินที่คุณชื่นชอบด้วยไม่ต้องห่วงในเรื่องฝนครับคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าวันฝนจะตกหรือเปล่าไม่ต้องถามหานะฮะที่นั่นมีโดมใหญ่มากๆเนี่ยครับแล้วก็ที่โล่งสะดวกสบายเลย

0: ดับที่9ครับในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังนี่คือเบิร์ธเดย์ฮะหัวใจพระเอกนั่นเองครับช่วง10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับทุกวันเสาร์ในช่วงแชร์โชว์กับดีเจออยนะครับเมื่อวานนี้หลายๆคนก็ลุ้นกันว่าเพลงที่อยู่ในใจของฉันเนี่ยมันจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่สัปดาห์นี้ก็ยังคงต่อเนื่องนะครับกับหัวอกพ่อห่างเนาะแมนมันอีวันเนี่ยอันดับที่1เลย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ9
0: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยววันที่4มิถุนายนวันที่4ตุลาคมนี้มีเขาเรียกว่ามีตติ้งนะครับคุณแม่ของน้องเพชรกฐาวุฒิเนี่ยเขาจะมาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินท่านใดเนี่ยนะครับก็รีบมาจับจองที่นั่งกันได้งานเราเริ่ม11โมงครับและจะมา10โมงก็ได้นะครับคุณผู้ฟังมาจับจองที่นั่งกันได้และถ้าเวลาเหลือนะครับก่อนจะเริ่มงานเนี่ยนะครับก็แวะไปที่บูธได้และไปรับคูปองที่บูธผู้สนับสนุนนะครับรอบๆงานของเรามีเยอะเลยนะครับแล้วก็รับคูปองไปเขียนชื่อนามสกุลที่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะฮะลงในคูปองของท่านแล้วก็ไปหย่อนที่ทางบูธของช้างไทยช้อปปิ้งด้วยนะครับเนาะอ่ะแล้วก็ใครที่อยากได้ลุ้นทองนะฮะเราทองคำเราแจกกันทุกชั่วโมงนะเราแจกกันทุกชั่วโมงจริงๆใครที่เป็นแฟนคลับของ2ศิลปินระเบียบวาทศิลป์ศิลปินมอลำพูไทยเนี่ยก็ไปจับจองที่นั่งกันได้นะครับกว่าเราจะดิว2คณะนี้มาอยู่บนเวทีเดียวกันเวลาเดียวกันเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่คุณระวังครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกันนะครับกับลูกทุ่งสแควร์อ่ะนะฮะหลายๆคนนะครับเตรียมพร้อมกันอยู่แล้วนะครับทำหน้าทำตาให้สดใสด้วยเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยเราจะได้สวยๆไง อ๋อและที่สำคัญครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ฟังครับรู้ไหมชัดๆเนี่ยพกอะไรนี่นะฮะเป็นยาดมสมุนไพรตราเชอเอมอันนี้ดีมาก
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: คุณผู้ฟังครับยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติครับปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายนะฮะก็มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายครับวันนี้เนี่ยชัดๆก็แนะนำนะครับยาหม่องตราเชอเอมครับมีทั้งสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำและสูตรเจนครับโดยมีให้เลือกทั้งหลากหลายกลิ่นเลยนะฮะแล้วก็หลากหลายขนาดด้วยช่วยบรรเทาอาการบวมจากมะเร็งกัดต่อยนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดจอกตามร่างกายครับใช้ดมใช้ทาก็ดีนะฮะและที่สำคัญเนี่ยยาหม่องของเชอเอมก็มีส่วนผสมนะฮะส่วนประกอบของธรรมชาติด้วยนะครับกลิ่นหอมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆครับต้องเชอเอมเท่านั้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วประเทศและร้านขายยาครับ

0: พลงที่ให้กำลังใจแฟนคลับแฟนรายการเราได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะคอรัสเนี่ยคุณต้องฟังออกไปเขาพูดว่าอะไรสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะเออนะฮะอ่ะนะครับชัดๆก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังหลายๆคนด้วยเนาะบางคนนี่เจอหนักเลยทีเดียวนะครับเจอหนักมากกว่าชัดๆอีกนะฮะอ่ะดูแลกันด้วยนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับการดูแลตัวเองเนี่ยทุกวันนี้เริ่มต้นได้ง่ายๆเลยนะครับกับเครื่องดื่มโสมกุหลีตังกุยจับครับที่นำคุณค่าของโสมกุหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันฮะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมกุหลีตังกุยจับเนี่ยแตกต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปอย่างไรครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมกุหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับและดื่มเครื่องดื่มโสมกุหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอทีฮะรสชาติไหนก็ได้คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบ3ฝาเลยพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมกุหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับเอาใครที่เป็น FC ของน้องนุชวิลาวันบ้างครับนี่เลยซิงเกิลไหนล่าสุดครับจัดให้ในช่วงรักไทยภูมิใจเสนอช่วงหน้านะครับอกหักทรงทางเด้อ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทเล่าข่าว90
2: กำลังใจมีให้กันทุกสถานการณ์นุกธนาโดนกับป้ายไปออริโอล่าสุดนุกเปิดกล้องถ่ายทำดงเสด็จซิทคอมที่ทำกับทีมงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ออดิชั่นเลือกนักแสดงถ่ายทำแสดงด้วยงานนี้ปายไปให้กำลังใจถึงกองถ่ายทำเอาแฟนๆอยากให้ปายมาเล่นรับเชิญด้วยฟินแน่นอนค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลยลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสต์ของความนี้
6: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
7: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
6: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
7: น้องบอกด้วยความห่วงใย
4: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค
6: ์ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
4: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เต่าแห้งๆครับวีระบันครับพี่น้องหากส่งทางรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ดีเจจัดสีไห้เด้ไห้กึ๊กๆเอาโลดเอ้าคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ดื่มชาหมักคอมูชาบีไทเก้นกันบ้างดีกว่าใครที่มีอาการกรดไหลย้อนเนี่ยต้องดื่มด่วนๆเลยนะฮะ
1: ชาหมักคอมูชาบีไทเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
0: คือจะบอกว่าชาหมักคอมบูชาบีทาเกนเนี่ยมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกครับจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ด้วยฉะนั้นอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังนะครับได้ทานก่อนนอนก็ได้นะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเกนครับมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นรสชาติคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆวันนี้นิดดื่มกับอะไรก็อร่อยครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลนแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนนะครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู
6: ่ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
9: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
10: ฉันธนาชัชชา
11: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
9: ้มาเติมเต๋าภูศิลป์อบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
12: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ
13: ่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
1: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
14: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตั๊กแตนชลดา

0: ละของคนรอครับรวมไปถึงขอโทษที่คิดถึงด้วยจากพี่กอจักรพันธ์ครับมีพักฟังข่าวกันสักครู่ครับ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: แก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกได้ข้อสรุปแล้วปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดผลกระทบและผู้ว่าราชการสมุทรปราการสั่งเร่งช่วยประชาชนหลังกระแพงกั้นน้ำพังน้ำท่วมและรถจมกว่า700คันสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลพีประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกสรุปปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดปริมาณน้ำที่ส่งผลกระทบในพื้นที่คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกิดขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกประชุมร่วมกับนายชานนท์วสิกาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายพลพีเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นครนายกทำให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนต้องมีการระบายอย่างต่อเนื่องเพราะขณะเดียวกันก็ต้องรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ในขณะนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงรวมถึงมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงเช่นกันจึงได้ข้อสรุปว่าให้ปิดประตูเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเพิ่มเข้าท่วมในตัวเมืองนครนายกพร้อมเน้นย้ำว่าในการบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยขอให้จังหวัดและทุกหน่วยงานคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญอาหารต้องครบ3มื้อและเร่งกู้สถานการณ์ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ในที่ประชุมนายพลเพียงได้ต่อสายตรงถึงกระทรวงต่างๆประสานขอชุดยาสามัญประจำบ้านขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือและสั่งการนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จัดส่งเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยของจังหวัดนครนายกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนณหมู่บ้านชวนชื่นบางนาอำเภอบางบ่อสมุทรปราการหลังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ700หลังคาเรือนรถยนต์จมน้ำได้รับความเสียหายประมาณ600ถึง700คันเหตุเกิดจากกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหลังหมู่บ้านพังทลายส่งผลให้น้ำจากคลองชวดพร้าวทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วและปริมาณมากโดยสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมกำแพงกั้นน้ำระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบระบายน้ำลงสู่คลองสาขาและตั้งจุดช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจัดส่งถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันทีบิวภูริพลบุญสอนทุบสถิติเอเชียนเกมต่อเนื่องหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้ได้เพิ่มอีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวภูริพลบุญสอนลมกรดขวัญใจชาวไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังสปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในระยะวิ่ง200เมตรชายโดยเวลา 19.88 วินาทีเทียบเท่าสถิติเอเชียและทุบสถิติเอเชียนเกมและนับเป็นเหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกทั้งบิวยังกลายเป็นนักวิ่งคนไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ52ปีในระยะวิ่ง200เมตรชายนับตั้งแต่อานัท รัตนพลได้เหรียญทองในปี1974ส่วนอีก1เหรียญทองแดงได้จากคุณอาทิตย์เยี่ยอ้นนักกีฬาคูลาร์ทีมชาติไทยในรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมหลังรอบรองชนะเลิศแพ้นักกีฬาจากทาจิกิสถาน0-10ทำให้คุณอาทิตย์คว้าเหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่6ของตารางเหรียญรางวัลขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดหนุ่มไทยมือ2ของโลกแซงชนะอึ้งกาลองอังกุส2-1เกมทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในรอบ56ปีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้อันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกมซึ่งนับเป็นการปิดฉากเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเมรัชนกอีกด้วยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
9: ้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: ครับคุณผู้ฟังนะครับในช่วง4ทุ่มนะครับ4ทุ่มกับอีก24นาทีนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยในช่วงฮิตวาไรตี้ยังอยู่กับดีเจชัดๆครับและถ้าใครจับโทรศัพท์มือถืออยู่ตอนนี้นะครับเข้าไปที่ของแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90คือตอนนี้ชัดๆกำลังไลฟ์สดเลยนะฮะมาเห็นหน้าค่าตากันได้นะครับมาทายกันได้ว่าดีเจชัดๆเนี่ยใส่เสื้อสีอะไรน้อวันนี้นะครับก็ไม่ต้องถ่ายเลยเพราะว่าทางท่านเฟซไลน์เห็นกันอยู่แล้วนะครับจะถ่ายทำไมเนี่ยนะครับส่วนแฟนคลับแฟนรายการนะฮะที่อยากให้เราไปจัดกิจกรรมดีๆต่างๆนะนะครับคือจะบอกว่ากิจกรรมของเราเนี่ยมีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่เราจะไปเที่ยวฟรีกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับกับยาดมตราโป๊ยเซียนแฟนๆครับไปเที่ยวฟรีตลอดทริปเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32ที่นั่นนั่นคือ1ที่นั่งต่อ1รางวัลนะครับอะอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีครับอันดับแรกคุณผู้ฟังโทรไป022807127นะครับแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับบอกทางหลังไมค์ได้เลยและหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ของแฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90ครับให้พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนนะครับใต้โพสต์กิจกรรมที่เราปักหมุดไว้บนสุดเลยนะครับเปิดหน้าเฟซของ90ลูกทุ่งละไทยมาก็จะเห็นโพสต์แรกเลยที่เป็นลูกทุ่งฮอลิเดย์ไปเมนช์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนแค่นั้นเองนะครับทุกวันเสาร์เนี่ย11โมงเป็นต้นไปช่วงดีเจออยเนี่ยเขาจะแรนดอม1ผู้โชคดีเพื่อลุ้นหน้าใหม่นะครับเที่ยวฟรี1ที่นั่งนะคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็จะมีน้องกออยู่นะฮะอ้าวลงทะเบียนได้เลยนะครับ022807127ไปเที่ยวฟรีกับเรานะฮะกับลูกทุ่งHoliday
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณผู้ฟังครับข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับฟังทางนี้เลยนะครับธนาคารออมสินเชิญชวนนะครับเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับออมสินนะฮะสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate นะครับ 0.75% ต่อเดือนนะครับหรือ Act Fed Trip Rate นะครับ 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยยอดติดต่อกันเนี่ยนะฮะไม่น้อยกว่า3เดือนด้วยอีกทั้งสินเชื่อนี้เนี่ยนะครับของธนาคารออมสินก็ยังช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายด้วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตด้วยนะครับลงทะเบียนและรับสมัครครับวันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ www.gsb.or.th ครับและ1ตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามธนาคารกำหนดเนี่ยสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อนะครับแล้วก็มีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับกินเขาหรือยังพี่น้องครับอย่าเฝ้ากินเขาเด้อเพราะว่ามันดึกแล้วครับกินดึกๆเนี่ยกินแล้วนอนเนี่ยโอ๊ยจะเป็นเหมือนชัดๆเอานะโรคนี้มันโรคอันตรายมากๆกระยอนกินกับบ่ได้นอนกับบ่ได้เนี่ยเจ็บหนักอกคืออย่างนี้เนาะ

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ครับในช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเม็ดตราใบห่อนะฮะใครที่คิดถึงแม่นะคะคิดถึงคนที่อยู่ทางบ้านถ้าได้ฟังเพลงนี้นะโอ้โหบอกเลยได้มีน้ำตาซึมแน่นอนเลยนะฮะขอบคุณเพลงฮิตที่คิดถึงด้วยนะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆแฟนคลับครับถามว่าไอ้ตรงจุกจุ้งจะแกนั้นตรงแค่ที่มีอาจเป็นได้โลตัสพาราม1ไหมน้องชัดๆ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: อืมสงสัยพี่คิดถูกแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ
2: ได้เลยครับได้เลยครับถูกแล้วฮะ
0: เขาโทรมาสอบถามครับผู้ฟังอันนี้แฟนคลับเราเนี่ยไปแจ้งชื่อด้วยนะฮะเอาง่ายๆครับ BTS นี่ก็ง่ายสุดๆเลยนะครับคือถ้าขึ้น BTS เนี่ยให้ลงสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ต่อทางออกที่2เนี่ยเดินต่ออีกไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงแล้วครับส่วนรถเมล์เนี่ยผ่านหลายสายนะผู้ฟังนะครับลงป้ายที่เป็นที่เป็นเขียนว่ารถถนนบรรทัดทองหรือป้ายสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้นะครับผู้ฟังครับพกบัตรประชาชนมาด้วยนะครับการที่จะได้ลุ้นทองเนี่ยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะคุณทางบ้านไม่มีสิทธิ์ลุ้นนะครับต้องอยู่ที่หน้างานเท่านั้นนะครับและทองคำนะฮะเราแจกกันทุกชั่วโมงด้วยใครเป็นผู้โชคดีต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนด้วยนะครับผมอ้าวในช่วงแรกๆเนี่ย11โมงก็จะมีแจกของแจกรางวัลอีกมากมายเลยนะครับคุณฟังครับต้องขอขอบคุณอย่างมากๆเลยผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขอบคุณชาวหมักคอมูชาบิทิเกนครับขอบคุณยาสมุนไพรตาเชอเอมยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ครับทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอฮะไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กครับยาจุดกระดุมตาหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวครับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมและเจอกันนะจ๊ะ4ตุลาคมนี้ถนนบรรทัดทองสเตเดียมวันนะครับจุฬาซอย4นะคุณผู้ฟังมาให้ถึงเด้อ
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: นอกจากแฟนๆของเรานะครับได้ไปชม2คณะหมอลำศิลปินภูไทยและระเบียบวาทศิลป์ปะทะกันแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังได้ยังเจอเจ้าพ่อเพลงช้ำรักครับซึ่งล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในอันดับที่1ครับหัวอกพ่อห้างครับแบนมณีวันได้เจอกันแน่นอนนะครับ FC ของน้องปลายนะต้องรีบมานะจ๊ะแม่เพชรธาราวุฒิด้วย4ตุลาคมนี้สเตเดียมบรรยันบรรทัดทองเด้อ

0: วัยรุ่นสาวๆวัยรุ่นด้วยนะครับติดตามที่ระเบียบวาทศิลป์ไว้เขาบอกว่าอยากไปดูเต้าหย่องด้วยนะฮะมาได้เลยจ้าเต้าหย่องตัวจริงน่ารักนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าในช่วงรักไทยภูมิใจเสนอซิงเกิลใหม่เลยนะฮะจากเต้าหย่องนั่นเองครับจีบบ่เป็นนะฮะอีกสักครู่ครับ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: ิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทรู้สุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
6: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: าหยองครับลองไปด้วยยิ้มไปด้วยน่ารักเนาะไปเจอตัวจริงไปถ่ายรูปกันได้ครับงานลูกทุ่งสแควร์ฮะ4ตุลาคมนี้เด็กเรียนบัณฑิตบรรทัดทองเด้อ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: คือที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยมีพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับพิพิธภัณฑ์นะฮะศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ปรางสามยอดด้วยใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วบ้างด่วนๆเลยนะ
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: เนี่ยพอโทรไปปุ๊บเนี่ยแจ้งชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90ครับไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนที่ใต้เมนต์โพสต์บนสุดเลยที่เป็นโพสต์ของลูกทุ่งฮอลิเดย์นั่นเองนะครับเราจะไปที่พระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะคุณผู้ฟังอันนี้ไปเที่ยวฟรีเลยนะครับเดี๋ยวทุกวันเสาร์11 โมงเป็นต้นไปเนี่ยก็มาลุ้นกันว่าแรนดอม1ผู้โชคดีนะดีเจออยจะได้คุยกับพี่ๆท่านใดนะฮะรุ่นหน้าใหม่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้โชคดีนั่นเองนะฮะเที่ยวฟรี1ที่นั่งนะครับผมอ่ะอย่าลืมไปโทรไปลงทะเบียนด้วยนะครับ022807127ครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ๊ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: 55ขั้นตอนเท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังไม่ใช่5ชุดสิ1ชุดมีถึง5ชิ้นครับคือแชมพูแคราตินทรีทเมนต์คริปินแคราตินนะครับแล้วก็เซรั่มแคราตินลิฟออนแฮร์แคราตินครับชิกเก้แฮร์ออยล์แคราตินนั่นเองนะครับ5ชิ้นนี้ดีต่อใจคนที่รักสุขภาพเส้นผมตั้งศีรษะนะครับดีทำความสะอาดได้อย่างหมดจดเลยที่สำคัญเนี่ยอันเนี้ยช่วยในการดูแลเส้นผมหลังจากที่หลายคนเนาะไปทำสีบ้างนะครับทำทุกวันเลยกู้ผมที่พังจากสารเคมีเนี่ยมานี่เลยฮะชุดแคบิลเคราตินครับคุณผู้ฟังฮะสั่งซื้อชุดแคบิลเนี่ยนะครับชุดแคบิลเคราตินนะครับราคาเพียง550บาทนะคุณผู้ฟังที่ช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทยังไม่พอครับคุณผู้ฟังแฟนๆที่ชอบมากเลยแถมเสื้อสวยๆนะฮะที่เป็นรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีด้วยร่วมกับแคบิลแล้วแถมให้1ตัวเลยแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยครับ02-092-352-4446ครับ092-352-4446นะชอบลิปออนแฮร์เคราตินเนี่ยคุณผู้ฟังครับเรื่องจอกจากบ้านมีการได้การหนีบผมเนี่ยอันนี้สเปรย์นะฉีดลงไปก่อน

สาวนาสั่งแฟนนะครับจากคัทยามาลาสีครับเธอต้องจะบอกว่าจะเป็นแม่พึ่งพุ่มพวงเนาะนะครับเอาคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของดีเจชัดๆแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกับน้องบุ๊กพบศิลป์ต่อเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เจอกันสี่โมงเย็นนะคุณน้องครับอยู่ดีมีแห้งเด้อไปนอนหลับกะฝันดีเนาะนี่ก็ได้ที่ช่วงนี้ไปแล้วล่ะคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: สวัสดีชาว90ลูกทุ่งรักไทยทุกคนนะครับทำอะไรกันอยู่นะฮะไม่ว่าจะนะครับกำลังพักผ่อนหรือว่านะครับเป็นผู้ประสบภัยนะฮะอยู่พื้นที่ไหนอาจจะแบบว่าหาพื้นที่หิวใจฟัง90กันอยู่ครับคุณผู้ฟังดีเจบุ๊กนะฮะร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยก็แล้วกันนะครับให้ฝ่าฟันช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะครับผมวันนี้ฮะมาที่แคร์กันเช่นเคยนะครับในช่วง5ทุ่มถึงตีสองนะฮะวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่27กันยายนเนาะคุณผู้ฟังมีเพลงไหนดีๆฟังแล้วใจดีหิวใจครับก็ส่งมาบอกกันได้นะฮะ SMS 4689990นะครับแล้วก็หลังไมค์022807127ฮะ
1: ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

อัปเดตนะฮะลมฟ้าอากาศหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังครับข้อมูลจากเพจทีลมฟ้าอากาศนะครับเขาบอกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะบริเวณอ่าวนะฮะต่างๆนะคุณผู้ฟังก็จะมีฝนตกเยอะนะฮะแล้วก็ทั่วประเทศก็ยังคงมีฝนตกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝนเริ่มพัดไปทางฝั่งอ่าวของพม่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะประเทศไทยก็จะเริ่มมีฟ้าเปิดนะฮะเตรียมรับแสงอาทิตย์กันได้เลยครับคุณผู้ฟังนะฮะดังนั้นนะฮะคืนนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคืนที่นะครับหลายๆอย่างจะเริ่มคลี่คลายครับแต่ว่าคืนนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกอยู่บ้างในหลายพื้นที่นะครับผมนะฮะรวมถึงนะฮะหลายๆจังหวัดด้วยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นตะวันกันบ้างนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนะฮะคนกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็นะฮะต่างจังหวัดนะคุณผู้ฟังไหนมีใครที่นะครับประสบเหตุนะฮะกันบ้างครับหมายถึงว่าบ้านน้ำท่วมนะฮะหรือว่าพื้นที่ทำงานหรือว่าพื้นที่อาศัยนะได้รับผลกระทบกันบ้างมากน้อยแค่ไหนครับคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับเนาะนะฮะถือว่าเป็นโหเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ถือว่ารุนแรงสำหรับคนกรุงเทพแล้วก็คนไทยหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเราก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะมาถึงจริงเนาะนะครับใครจะคิดว่าเอ้ยนะมันอาจจะแบบแค่น้ำท่วมตามฤดูนะฝนตกน้ำรอระบายแบบเหมือนที่ผ่านมาแต่โอ้โหครั้งนี้นี่มันหนักจริงๆสำหรับหลายๆพื้นที่นะครับส่งกำลังใจให้จริงๆให้คุณผู้ฟังเนาะนะครับฟังเพลงเพราะๆฮิวใจกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
6: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน
7: ่ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีเร็ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
0: ่ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: คนบ่มีใจฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ฝนธนสุนทรนะครับในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: วันพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะแต่ว่านะฮะราชการก็นะครับผมนะฮะก็เป็นอะไรที่ถือว่าดีมันต้องดีอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนคงไปทำงานไม่ได้ฮะวันพรุ่งนี้ครับนะฮะ28แล้วก็วันที่29กันยายนนะครับก็มีประกาศวันหยุดราชการพิเศษครับ2วัน28 29กันยายนครับนะฮะเฉพาะกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะคุณผู้ฟังนะฮะเพื่อจะได้เป็นการบรรเทาทุกข์นะฮะให้กับผู้ที่ประสบภัยนะฮะปัญหาน้ำท่วมอยู่นะฮะแน่นอนครับไปทำงานไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะน้ำท่วมนะฮะมีความเสี่ยงสูงหลายๆอย่างมันไม่เอื้อครับหยุดนะดีแล้วจริงๆอยากให้หยุดมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปเนาะนะครับผม
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับช่วยในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ลดกรดไหลย้อนรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยสดชื่นแน่นอนครับกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับดูแลลำไส้ของเรากันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับหาซื้อได้ที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
3: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
3: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
4: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
4: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
4: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
4: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
6: คุณผู้ฟังครับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งหน้าครับติดตามอัปเดตได้ครับที่นี่เร็วๆนี้นะฮะคุณผู้ฟังว่าเราจะจัดขึ้นที่ไหนวันที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ศิลปินพิเศษจะเป็นใครที่จะมาร้องเพลงให้ฟังที่งานกันนะครับผมอย่าลืมนะฮะใครเป็นสมาชิกแท็กซี่ครับครั้งหน้าไปร่วมสนุกกันครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่ครับแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทกันเลยนะครับขอบคุณไอชินครับอะไหล่แท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับล่าสุดไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นใหม่นะครับพลังงานคงทนนะฮะรองรับทั้งระบบ Start Stop นะฮะนี่ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ดีมากๆครับคุณผู้ฟังมี3รุ่นครับรุ่น SMF รุ่น EFB และรุ่น AGM นะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ครับผมช่วงหน้ากลับมาอยู่กับบุ๊กต่อครับสเตจูนที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ SMS หมายเลข4689990และหลังใหม่022807127ครับ

ินีสถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

เด็ดข่าวดีกันหน่อยดีกว่าเนาะนะครับวันนี้น้องเน่นะฮะแชมป์จากเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์ก็เดินทางนะฮะมาถึงไทยแล้วด้วยนะครับแฟนๆชาวภูเก็ตให้การต้อนรับอบอุ่นมากเลยนะครับโหโหนะฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเนื้อขวัญใจชาวไทยจริงๆเนาะคุณผู้ฟังนะฮะประเทศไทยนะฮะมีอีกหนึ่งศิลปินระดับโลกนะครับเพิ่มเติมมาอีกคนหนึ่งแล้วนอกจากน้องลิซ่าเนาะนะครับเดี๋ยวต้องให้กำลังใจเธอต่อไปในการนะที่จะต้องเรียกว่าผลิตผลงานเพลงร็อกฮิตๆดีๆมาให้เราฟังกันนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับอยู่ด้วยกันต่อกับ DJ Book นะครับในชั่วโมงที่2ครับนะแล้วเข้าสู่วันใหม่วันนี้วันจันทร์ที่28กันยายนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากให้นะฮะแต่ละวันผ่านพ้นไปเร็วๆนะเพราะว่าจะได้น้ำลดนะฮะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตกันได้เรียกว่าเร็วที่สุดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนนะฮะยังคงประสบภัยกันอยู่นะครับผม

0: งินเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจะจากขาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
1: ยังมีเวลาอยู่ครับคุณผู้ฟังครับอีกนะฮะประมาณ2วันเท่านั้นแหละครับที่นะครับคุณผู้ฟังยังส่งได้นะครับนะหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะครับส่งกล่องเปล่ายาจุกยุงตุราหันฟ้ามาลุ้นโชคทองกันเถอะนะครับรางวัลที่1ครับทองคำนะฮะหนัก1บาทครับแล้วก็รางวัลย่อยครับสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ได้เลยส่งมากมีสิทธิ์มากครับ

0: ตกหนักรอบนี้ต้องยอมรับว่าเพจทีเป็นเดอะวินเนอร์ไปเลยนะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากรมอุตุเขาไม่ได้มีการรายงานบอกแต่อย่างใดนะจริงๆเขาก็ชี้แจงกันว่านะครับเขาก็แจ้งมาแล้วจริงๆแจ้งก่อนกรมแจ้งก่อนเพจทีลมฟ้าอากาศได้ซ้ำไปนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเพจทีก็เรียกว่าเขาก็ค่อนข้างที่ใช้ข้อความที่มีความเข้าใจง่ายกระชับนะฮะแล้วก็ทำให้แบบอ่านแล้วแบบเฮ้ยมันรู้สึกแบบเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันจริงเหรอต้องเตรียมตัวแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันทำให้หลายๆคนแบบรู้สึกว่าเออมันง่ายกว่านะคุณผู้ฟังเนาะนะครับแต่นั่นแหละนะฮะถึงไงเพจทีก็ตอนนี้ก็หลายคนก็เรียกว่าชื่นชมเลยนะครับเขาทำงานได้ดีจริงๆนะครับแต่กรมอุตุก็มีการปรับตัวนะครับล่าสุดนี้นะฮะโซเชียลก็ชื่นชมเหมือนกันนะครับบอกว่ากรมอุตุก็มีการปรับนะฮะเขียนข้อความเตือนแบบที่อ่านง่ายกระชับขึ้นใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายเนาะเออก็ถือว่าดีครับนะฮะทำดีก็ทำต่อไปเนาะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปเพื่อประชาชนคนไทยนะฮะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
3: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
2: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
3: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ช่วงนี้หลายคนเหนื่อยล้าครับจากการงานนะฮะจากสถานการณ์ที่ต้องเจอครับนะฮะบางทีร่างกายไม่ไหวแต่ต้องการตัวช่วยครับคุณผู้ฟังนะครับอย่าลืมครับนะฮะหาเครื่องดื่มนะฮะชูกำลังคุณภาพอย่างเครื่องดื่ม OT หรือว่าโสมเกาหลีตังคุยจับนะครับไปไว้ในตู้เย็นครับนะฮะจะได้เติมความสดชื่นกันนะครับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังคุยจับนะครับนำคุณค่าของโสมเกาหลีตังคุยจับนะฮะมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายดื่มได้ทุกวันครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังคุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับดื่มแล้วสะสมฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทนะครับสามารถนำมาแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดนะครับหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: ยังไม่หลับไม่นอนเพราะว่านอนไม่หลับเนื่องจากว่ายังกังวลเรื่องน้ำอยู่ไหมครับนะฮะให้90อยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงก็แล้วกันนะครับนะฮะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดกันต่อนะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ทำงานราชการหรือบางคนอาจจะเป็นงานเอกชนแต่ว่าต้องแจ้งหยุดด้วยนะครับเนื่องจากว่านะครับนะฮะพนักงานทำงานไม่ได้นะครับนะฮะนี่เข้าใจเลยนะครับอยู่ด้วยกันต่อครับนะฮะในชั่วโมงที่3กับ DJ Book นะครับเข้าสู่นะฮะวันใหม่เนาะวันนี้วันจันทร์นะคุณผู้ฟังตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก22นาทีครับผม
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: มาดู10อันดับเพลงฮิตนะฮะที่ติดชาร์ตกับเราในสัปดาห์นี้ครับงานเพลงจากพี่บ่าววีเพลงนี้เลยเอาที่บายใจนะฮะอยู่ในชาร์ตเป็นสัปดาห์แรกด้วยนะครับเป็น New Entry ครับ

0: เล่าข่าว90
1: ยิ่งฟังยิ่งม่วนยอดวิวพุ่งไม่แผ่วสำหรับซิงเกิลหัวอกพ่อห้างของเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันเป็นเพลงในโปรเจกต์90 Music มาแรงของคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยล่าสุดยอดวิวจ่อล้านแรกแตกแล้วและในวันที่4ตุลาคมนี้ชมแมนมณีวันโชว์สดๆลูกทุ่งสแควร์ณสเตเดียมวันบรรทัดทอง 11:00 นเป็นต้นไปนะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
5: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
6: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720น
0: ึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: เติมน้ำมันกับปั๊ม Sasco นะครับยิ่งเติมยิ่งได้และยิ่งใช้ก็ยิ่งคุ้มด้วยนะครับผมสมัครสมาชิกก่อนเติมนะฮะจะได้เติมคุ้มๆกันไปเลยนะครับสะสมคะแนนกันยาวๆนะฮะเติม1ลิตรนะฮะรับคะแนน1คะแนนครับคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อเติมครบ 1,000 บาทนะครับก็นะฮะจะได้รับน้ำดื่มขวดใหญ่ไปด้วยครับนะฮะ1ขวดนะครับผมและลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC นะครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทนะครับก็จะได้น้ำดื่มขวดใหญ่เพิ่มไปอีก1ขวดกันเลยครับคุณผู้ฟังช่วงนี้นะฮะใครที่สะสมคะแนนเอาไว้เยอะนะครับอย่าลืมเอามาแลกส่วนลดน้ำมันได้นะครับใช้499คะแนนแลกส่วนลด50บาทหรือว่า899คะแนนนะครับแลกส่วนลด100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีเลยนะครับที่ปั๊ม Sasco ทุกสาขาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Sasco ปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังให้วันของคุณ

0: ุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12 ชิ้นราคาเพียง800 บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30 ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
8: แคบิลแคราตินครับเซตดูแลผมสวยครับแล้วก็นะฮะดูแลผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีครับ1เซตมี5ขั้นตอนนะครับประกอบไปด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่ม If on Hair แล้วก็ Sticky Hair Oil นะครับผมทั้งหมดอุดมไปด้วยแคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้เส้นผมนะครับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะต่างๆให้ผมนุ่มรื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับทั้งหมดนี้ครับนะฮะโปรโมชั่นของเราครับปกติแล้วราคา695 บาทเราจำหน่ายเพียงแค่550 บาทครับนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพเซตแคบิวเคลาตินนะครับแถมฟรีครับเสื้อยืดสวยๆ1ตัวฉลอง12ปี90ลูกทุ่งรักไทยด้วยสนใจสั่งซื้อโทร0923524446นะครับผม

0: ช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้ฮะหนึ่งสิ่งที่หลายคนรักมากและหวงแหนและไม่อยากให้เป็นอะไรเลยก็คือรถและบ้านนะคุณผู้ฟังนี้พอรถยนต์เห็นแล้วแบบว่ารถหลายคนนะฮะน้ำท่วมบางคันนี่มิดหลังคาเลยเนาะนะครับถือว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจครับโดยเฉพาะเจ้าของรถเห็นแล้วคงแบบใจไม่ดีคงจะร้องไห้เลยแหละบางคนนะถ้าเป็นผมนี่คงร้องไห้เลยเพราะเป็นคนรักรถมากนะครับเอาเป็นว่านะฮะขอให้ข้าวของนะฮะทุกคนเรียกว่าเสียหายน้อยที่สุดก็แล้วกันสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับนะฮะอะไรที่แบบนะฮะมันโดนน้ำท่วมเนี่ยนะฮะขอให้แบบว่ากลับมาซ่อมได้ในราคาที่ถูกที่สุดหรือไม่ต้องเสียตังค์หรือเสียน้อยที่สุดก็แล้วกันเนาะนะครับผมสาธุสาธุฮะแล้วก็วันนี้ดีเจพี่โจ้วรพลของเรานะครับผมก็มาจัดรายการไม่ได้เนื่องจากว่าที่บ้านน้ำท่วมเหมือนกันนะครับรถก็ออกมาใช้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังครับก็ส่งกำลังใจให้กับพี่โจ้วรพลเนาะไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะครับดีเจบุ๊กเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยดีเจพี่ไกลสอนมาแทนพี่โจ้นะครับผม
1: ม้วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: เดือนหน้าฮะงานลูกทุ่งสแควร์ยังคงเดินไปได้กันต่อนะครับพบกันวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมที่ถึงนี้แล้วนะครับกับศิลปินเยอะมากครับพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้าหยองบีบุษกรแอนนานะครับพ่อวีวีรพงษ์วงศ์ศิลป์มาร์ควงศ์ศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์นะครับป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์ก้องชัชวาลแมนมณีวันอามน้อยนะครับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับเต็นพิชยาใบบัวพรชนกและอามจิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับผมนะฮะพบกันตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็อย่าลืมมาลุ้นโชคทองทุกชั่วโมงกันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับชาหมากคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไถวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวครับน้ำมันงาดำนำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มและยาแก้ไอตราอาเปเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะครับผมส่งไปต่อให้พี่ไกลสอนมาแทนพี่โจ้วันนี้นะครับบุ๊กไปแล้วบ๊ายบายครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วร

0: พรชัยวรรณศรีนะครับกลิ่นแป้งแห่งความหลังก่อนหน้านั้นคนนอกสายตานะครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยแค่นี้ก็ดีใจแล้วดอกรักดวงมารานะครับแล้วเราเริ่มต้นรายการด้วยกอดน้องแน่นๆจากสายใหญ่ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: อยู่กับดีเจทันนะครับวันนี้รับหน้าที่แทนดีเจทั่ววรพลครับกับช่วงดังเพราะฮิต 100% ครับวันนี้คุณขอมานะครับจากหลังใหม่022807127นะครับ

ณขอมาเราจัดให้นะครับใครหนอหนอใครจัดไม้พิรมพรคุณนิตยาบางเกลือนะครับคุณยายสง่ายมราชส่งกำลังใจมาด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่กำลังผจญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับแถวสถานีฝนยังคงตกอยู่นะครับแต่ไม่หนักมากเท่าไหร่รายงานมาด้วยนะครับว่าที่คุณอยู่นั้นเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้

0: าหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: กรดไหลย้อนนะครับเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดนะครับอยากห่างไกลกรดไหลย้อนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายหรือเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะครับอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดแล้วก็เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้มากครับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารลดการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายนะครับแล้วก็ยังมีวิจัยสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นครับ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
5: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับของไอแมนพิสิทธิ์พงษ์และอ้นพานุวัฒน์ครับเป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกเลยกับเพลงสุดสนานแฟนทิมชื่นชอบก็ให้กำลังใจทั้งสองคนได้นะครับผ่านทุกช่องทางของ90ลูกทุ่งรักไทยนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: คุณเอเป็ดซิ่งนะครับบอกว่าสวัสดีครับดีเจไกรสอนและชาว90ทุกท่านสุขสันต์วันจันทร์นะฮะเช่นเดียวกันครับ

0: ายอรทัยนะครับพาคุณไปเบิ่งนครพนมครับก่อนหน้านั้นกับพลมนตรการจะหลอกอ้ายเด้อยาวๆนะครับวันนี้แต่ตี2จนถึงตี5นะครับแล้วก็เบรกแป๊บนึงอยู่กับเพลงฮิตที่คิดถึงต่อนะครับ6โมงเช้า
1: Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดนี้กระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ้าวดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเรามีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
1: Minute
4: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
4: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
4: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
4: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
4: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
4: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
4: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: เติมแรงใจด้วยเพลงดังเพราะฮิต 100% นะครับช่วงมองที่2ครับแรงใจรายวันสิริพรอำไพพงศ์ผู้หนีช้ำจินตลาภูลาภหัวใจคิดฮอดจากแดงจิตรกรนะครับและรองเท้าหน้าห้องสายันนิรันดรครับ
1: สวัสดีค่ะสิริพรอำไพพงศ์นะคะจากแกรมมี่โกคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: สองเพลงที่จะมาคู่กันเสมอนะฮะมดอุบลวันนี้ครับเราเปิดลบใจและปูศรีวิไลเบอร์เก่ายังเฝ้ารอนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกันเลยนะฮะน้องใหม่ใจดาว
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: และสมุนไพรตราเชอร์เอมคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายครับวันนี้แนะนำยาดมสมุนไพรสรรพคุณคือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติครับและมีขนาดที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้กันด้วยครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศเลยครับ

0: ทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
1: โอ้สุดท้ายใกล้หมดเขตแล้วนะครับ30กันยายนนี้นะครับโชคทองรอคุณอยู่นะครับทองคำแท่งหนัก1บาทและสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นะครับใครที่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวเดอร์กล่องสีม่วงหรือว่าควันน้อยกล่องสีดำนะครับตัดฝากล่องครับเราก็เขียนชื่อนามสกุลพร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90มิวสิกมาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
9: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสของความนี้
10: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
11: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
10: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
0: ทับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
10: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
0: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมเพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ลาที่ฝนตกนะครับหลายคนจะคิดถึงเพลงที่เกี่ยวกับฝนนะครับแล้วก็ยังมีเพลงนี้เข้ามาอยู่ในหัวของคุณนะฮะฝนสาดน้ำตาซึมครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: รวมไปถึงเพลงนี้ด้วยนะครับหลายคนก็คิดถึงเช่นเดียว

0: กมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิต
1: ว่าจะเป็นยุงตาหันฟ้าหนีแล
2: ้
1: ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตาหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
3: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุงขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
4: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม่
1: เพลงนี้ยังคงมาแรงนะครับในชาร์ตของเรานะครับอยู่ในอันดับที่1อย่างต่อเนื่องครับโอ้พ่อห้างจากแมนมณีวันครับแล้วก็อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แล้วนะครับจะได้เจอกับเขาครับที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับพร้อมกับศิลปินอีกมากมายเลยนะครับเรามีนัดกัน 11:00 นนะเจอกันนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: ามชิงช้าสวรรค์นะครับตะวันร้อนที่หนองหานน้องอามจะพาน้องเต้นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับมาร่วมเวทีลูกทุ่งสแควร์นะครับ4ตุลาคมนี้เจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับสิทธิพรสุนทรพจน์ครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ

น้ำรับจากบนนะครับเป็นเพลงที่แต่งโดยครูดอยอินทนนท์นะครับทางรายการของเรานะครับ90ลูกทุ่งรักไทยในช่วงเวลาของดังเพราะฮิต 100% นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูดอยอินทนนท์นะครับที่ต้องสูญเสียครูดอยไปนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคลากรของวงการเพลงลูกทุ่งนะครับที่สร้างผลงานเพลงดังๆฮิตๆเอาไว้มากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช้ำรักจากอุบลรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยแฟนเลือนสะเทือนใจ

0: เริ่มตราโพสเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันนะครับทุกคนทราบไหมว่าแบรนด์โพสเซียนนั้นอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โพสเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกครับมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโพสเซียนพิมพ์เสียน้ำตราโพสเซียนยาดมพีเพ็กซ์และยาดมพีเพ็กซ์พวงกุญแจนะครับเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โพสเซียนพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโพสเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนั่นก็คือพิมพ์เสียน้ำตราโพสเซียนครับซึ่งมี3แบบทั้งขวดแก้วโรออและสำลีพิมพ์เสียน้ำตราโพสเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงอากาศร้อนอย่างนี้นะครับทั้งยาดมและพิมพ์เสียน้ำตราโพสเซียนช่วยคุณได้แน่นอนครับโพสเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ทาง Facebook Fanpageโพสเซียน TikTok โพสเซียน Official TS และ YouTube โพสเซียน Official ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: เพลงสนุกๆ นะครับที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตอันดับ3นะครับเอาที่บายใจจากบ่าววีนะครับซิงเกิลล่าสุดเลย

0: ามความเคลื่อนไหวนะครับของการรายงานชาร์ตทุกวันเสาร์กับดีเจออยนะครับ11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: อาทิตย์ที่4นี้แล้วนะครับเราจะได้เจอกันนะครับสำหรับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับเรานัดกัน11 โมงเป็นต้นไปเลยนะครับพบกับหมอลำ2 วงยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับระเบียบวัฒนศิลป์และหมอลำศิลปินภูไทยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีแมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอ่ามน้อยโรจนันท
1: ์ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11 โมงเป็นต้นไป
0: ขอบคุณชอมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตาเชเอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอัลเปเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับ
1: เล่าข่าว90
2: เสียงดีอารมณ์ถึงแบบไม่ธรรมดาเงาะน้อยเพชรบ้านแพงที่หนุ่มโจโยมนินเห็นความตั้งใจจัดให้ร้องซิงเกิลเดี่ยวฮักหล่นขวนปรากฏว่าทั้งเสียงทั้งเนื้อเพลงโดนใจแฟนๆไปเต็มๆติดเพลงมาแรง YouTube ปล่อยไม่ถึง2 วันยอดวิวทะลุ 200,000 วิวเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แปรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
9: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
10: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
9: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
11: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
12: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
13: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
14: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
15: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
16: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
10: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ับบ่าวผู้เหยานะครับบอสนูเสียงวิหกนะครับและหมอโอวลีนะใครมักบ่าวผู้เหยาก็คงจะมักเพลงนี้อยู่เนาะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: มันกันต่อนะครับอารมณ์มันต่อเนื่องอะนะตอนนี้เรามีเฟซไลน์ด้วยใครตื่นแล้วเข้ามาทักทายกันหน่อย

เฟซไลน์ตอนนี้นะครับก็มีเข้ามาทักทายกันแล้วนะครับคุณยายสง่านะคะคุณนิสานาฏคุณบัวไลนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณชีวันด้วยนะจ๊ะคุณบุญมานะครับตื่นแต่เช้ากันเลยอะครับคุณนิสานาฏบอกว่าฟังตั้งแต่ตีสองแล้วฝนตกหนักมากเลยนะครับไม่กล้านอนกลัวน้ำมานะครับคุณนิสานาฏอยู่แถวไหนอะจ๊ะ

0: สวัสดีคุณรุ่งรุ่งด้วยนะครับผมโคราชเป็นไงฝนหยุดตกหรือยังตอนนี
1: ้สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ้าวดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเรามีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
1: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
3: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
3: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
9: อยากดูแลเส้นผมของเราแบบมืออาชีพนะครับต้องเซตนี้เลยแคบิลเคราตินนะครับในชุดจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนมี5ชิ้นด้วยกันเริ่มต้นที่แชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับทั้งหมดนี้นะครับดูแลเรื่องของผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้นุ่มลื่นแล้วก็ดูมีสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนการสระไปถึงเรื่องของการนวดนะครับแล้วก็การดูแลเส้นผมอย่างมืออาชีพนะครับแคบิลนะครับ1ชุด5ชิ้นปกติ695แต่ช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้ในราคา550เท่านั้นแถมเสื้อสวยๆรูปดีเจเป็นตัวการ์ตูนน่ารักเลยนะครับโทรสั่งได้ที่0923524446เบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะ

เดี๋ยวเราต้องเบรกกันสักครู่แล้วนะครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังเพลงเพลินๆประมาณ1ชั่วโมงนะครับเลือกเพลงไว้อย่างเพราะเลยอ่ะบอกเลยแล้วเดี๋ยว6โมงเรากลับมาอยู่

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ินีสถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: รักเขาทำไมจากแมนมณีวันนะครับเราจะได้เจอกับแมนมณีวันลูกทุ่งสแควร์ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แล้วนะครับ11โมงนะครับรีบไปจับจองเก้าอี้หน้าเวทีก็ได้เลยนะครับรับของแจกมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับแล้วก็ลุ้นทองคำที่แจกกันทุกชั่วโมงได้เลยครับ
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเทอเอมยาสติบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไวออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอัลเปเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะครับคุณสายน้ำทักทายมาทาง SMS ของเรา4689990นะครับบอกว่าเพลงเพราะโดนใจแต่เช้าเลยคุณปุ้ยพงเพชรนะครับบอกว่าเช้านี้งามวงวานถนนโล่งเลยนะครับมีแต่น้ำมาแทนรถฝนยังตกอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้

คุณขอมาเราจัดให้นะครับเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่สุริพรอำไพพงศ์นะครับวันนี้28กันยายน2569นะครับฝนน่าจะเบาบางลงนะครับในวันนี้ครับแล้วก็น้ำจะได้ระบายออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับจะได้ไม่ท่วมขังหลังจากฝนที่ไม่มาเติมแล้วนะครับ

การตอบทุกเงินกับเพลงเจ็บที่จริงใจนะครับเจ๊สำเร็จทักทายมาทางแฟนเพจของเรานะครับคุณนิตยาบางกลวยคุณดวงใจนะครับคุณมานีคุณออนประเสริฐป้าป่านะครับพี่ไก่วัดอรุณคุณอวยพรคุณบัวไหลคุณบอลบางกลวยนะครับคุณลำพวนคุณธีรวรรณคุณขนองศรีคุณเตชินนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับ

0: 02280-7127ขัดข้องเล็กน้อยนะครับกำลังแก้ไขอยู่นะสำหรับใครที่โทรไม่ติดนะครับก็แจ้งให้ทราบก่อนเลย
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือว่าต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพครับวงเงินกู้สูงสุดรายละ50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีครับผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆได้โดยตนเองครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือว่า gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นรัฐชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-11
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
6: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
7: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
6: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
7: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
6: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
8: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบทักเจตพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
10: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟรับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
11: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดบีบุษกรแอนนาปรีชยา
10: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
11: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยโรจนานโบซูเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
10: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค
11: ์ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
10: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมเพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

็นสัญญากับเพลงรับตินคนเดียวนะครับซึ่งเป็นบทเพลงจากปลายปากกาของครูดอยอินทนนท์ครับทางรายการของเรานะครับเพลงฮิตที่คิดถึงขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของครูดอยอินทนนท์ครูเพลงผู้สร้างสรรค์งานเพลงหลากหลายมากมายนะครับในวงการของเราไม่ว่าจะเป็นรักตินคนเดียวโบหลวงบึงพลานเพลงนี้ด้วยนะครับ

0: ฟังครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับยาดมตราโพยเซียนนะครับชวนกันไปเที่ยวฟรีครับตลอดทริปเลยลูกทุ่งฮอลิเดย์เปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามเราจะเดินทางวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรีนะครับโทรลงทะเบียนกันได้เลยตอนนี้ที่022807127นะครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลพร้อมกับเบอร์โทรของคุณนะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโปยเสียนใต้ภาพกิจกรรมนี้นะครับที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลย
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโปยเสียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: แล้วทุกวันเสาร์นะครับ11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในช่วงดีเจออยนะครับก็ลุ้นดีเจโทรกลับเพื่อที่จะลุ้นเป็นผู้โชคดีหน้าใหม่ด้วยนะครับเราจะไปกันที่พระปางสามยอดนะครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
4: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
3: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
4: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
3: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลินกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
9: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
12: ฉันธนาชัชชา
13: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
9: ้มาเติมเต๋าภูสินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
14: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ
15: ่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
16: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนครีมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: อยมานะครับคุณอวยพรด้วยคุณอรสาครับคุณชลวันบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับนอนฟังเพลงพร้อมกับเสียงฝนอยู่นะครับคุณชาญชัยคนหลังยังคอยคุณแมวเหมียวนะครับบอกวันนี้เพลงเพราะถูกใจมากเลยคุณสีทองคุณแพงสีนะครับคุณเตี้ยฟลอร์คลีนิ่งคุณรุ่งรุ่งนะครับที่โคราชแดดออกแล้วตอนนี้นะครับฝนหยุดตกแล้วเนาะคุณจำจันนะครับดีเจตัวจริงประจำเวลานะครับใช่แล้วครับ นี่นอนสถานีมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับยันตอนนี้เลยนะคุณสายน้ำคุณบัวไลด้วยนะครับคุณออนประเสริฐคุณจารุวรรณแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะครับส่วนทางโทรศัพท์นะครับกำลังแก้ไขอยู่นะครับตอนนี้ขัดข้องนะใครที่โทรมาแล้วไม่ติดอย่างหงุดหงิดหัวใจนะฟังเพลงเพลินๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะครับฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับ7:30กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก